0: จะมาดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิชุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์เจตคะ
1: โอกาสอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมานะครับน่าจะไปดูอะไรมาสักอย่างนึงก็เลยมาเล่าให้เราฟังกันเดี๋ยวต้องมาฟังกันเรื่องนี้นะครับอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะทั่วประเทศไทยเลยนะครับพี่น้องที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมนะฮะตอนนี้ก็มีหลายท่านส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะฮะอย่างคุณอุไรบอกว่าทุ่งสงกำลังฝนโปรยนะครับคุณอัมไพรนะบอกว่าที่สุโขทัย25องศานะฮะไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ที่น้ำยังไม่ลดเลยนะหนึ่งในนั้นคือผมนะฮะบ้านรังสิตน้ำยังไม่ลดเลยนะครับก็ลดแล้วแต่มันยังไม่แห้งนะฮะก็อยู่กันมานานเหลือเกินนะครับก็ส่งกำลังใจไปด้วยนะครับกับทั้งของพี่น้องที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้และท่านหลายๆท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันนะหลายๆท่านนี่ก็เข้าไปช่วยเหลือทั้งในเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าไปในนามของแบบอาสาสมัครนะก็เป็นกำลังใจทุกท่านเลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะและช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของฝนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวสารค่ะอาจารย์เราชวนผู้ฟังไปเที่ยวกันดีกว่า
1: ครับเป็นทริปน่าจะเป็นทริปส่งท้ายปีอีกทริปนึงนะครับเป็นเสริมสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์โกลนะครับปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม่2570นะครับก็จะมีอาจารย์คาถาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงไปที่เชียงใหม่เลยนะครับไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์แล้วก็ร่วมกันทำบุญใหญ่นะทำพิธีใหญ่สืบชะตาเสด็จเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลนะพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็พาไปกราบนมัสการพระธาตุหริพุนชัยนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทางล้านนาหมดเลยนะครับคุณลิซ่า
0: ใช่แล้วค่ะแต่นอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้นะคะบนม่อนแจ่มค่ะแล้วก็ไปเดินเล่นกันที่ถนนคนเดินนะคะมีกาล่าดินเนอร์ขันโตกนะคะทีมล้านนาด้วยนะซึ่งอาจารย์คาถาเนี่ยก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตรนะคะเดินทางกันนะคะในวันที่27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับราคา Early Bird นะคะอยู่ที่เพียง 29,000 ขออภัยค่ะ 2,999 บาทนะคะจากราคา21,999 บาทนะคะจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะทุกที่นั่งนะคะก็จะได้รับเหรียญโชคดีนะคะเสริมมงคลนะคะเป็นเหรียญมงคลสะเดาะนพเคราะห์นะคะ12ราศีใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0814986322นะคะและทาง LINE official @med107 ค่ะ
1: ครับก็เป็นทริปมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลนะฮะก็ Early Bird นะครับก็จะประหยัดไปได้ด้วยนะเอาเงินไปทำบุญนะคุณลิซ่าครับอ่ะมาที่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนะครับปกติเนี่ยจะมี2ค่ายก็คือ QS นะฮะรอบนี้เนี่ยเป็น Times Higher Education นะครับก็จะมีการคือเขาอ่ะพูดถึงเป็นThE World University Rankings 2027ขออภัยคือปี2027นะแต่ว่าคือเขาก็เป็นจั่วหัวเป็นปีหน้าแต่ก็เอาผลเนี่ยของปีนี้นั่นแหละครับนะก็มีการจัดอันดับนะครับมหาวิทยาลัย 2,297 แห่งจาก118ประเทศทั่วโลกและดินแดนนะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะคะแนนก่อนเกณฑ์เนี่ยมีเรื่องการเรียนการสอนนะครับสภาพแวดล้อมคุณภาพงานวิจัยความเป็นนานาชาติแล้วก็มุมมองจากภาคอุตสาหกรรมนะครับมาดูท็อปของโลกกันอันดับที่1นะฮะออกซฟอร์ดนะครับของอังกฤษ2ครับ MIT Massachusetts Institute of Technology 3 Princetonร่วมกับสแตนฟอร์ดนะสแตนฟอร์ดของสหรัฐนะสามร่วมกันนะแล้วก็มาเลยมาเป็นอันดับที่5นะครับก็คือเคมบริดจ์ของอังกฤษนะครับ6 Harvard นะครับ7นะครับ Caltech นะฮะ California Institute of Technology นะครับ8คือ Imperial College จะเป็นอังกฤษนะครับ9นะครับ University of California Berkeley แล้วก็9อีกที่หนึ่งก็คือ Yale นะมหาวิทยาลัย Yale จะเห็นได้ว่าท็อป10นะครับจะอยู่ในอังกฤษแล้วก็สหรัฐหมดเลยและเอเชียที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนอันดับที่11ครับอันดับที่11นะฮะเกือบจะหลุดเข้ามาในอันดับ10แล้วนะครับก็คือมหาวิทยาลัยซิงหัวนะครับของจีนนะอันดับที่11นะครับแล้วก็12จะเป็น ETH ที่ซูริกน่าสนใจนะครับเพราะว่าปีนี้ซิงหัวเนี่ยแซง ETH ซูริกขึ้นมานะครับอันดับที่

0: 13เป็นมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับอันดับที่14เป็น UPenn นะ University of Pennsylvania และอันดับที่15ครับดีที่สุดของอาเซียนแทบไม่ต้องสงสัยเลยเนาะสิงคโปร์ National University of Singapore หรือว่า NUS นะมาอันดับที่15นะครับอันนี้ก็ผมให้เห็นละกันว่าท็อป15ของโลกเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ของเอเชียเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างทีนี้ผมขออนุญาตนะครับพามาเจาะที่เฉพาะในเอเชียก่อนนะเอเชียเนี่ย1คือซิงหัวนะครับแล้วก็2คือปักกิ่ง3คือ NUS เนาะอันนี้คือผมพูดไปแล้วเนาะเพราะติดท็อป15ของโลกด้วยอันดับถัดจากนั้นครับอันดับที่4ของเอเชียจะเป็น University of Tokyo ของญี่ปุ่นนะฮะอยู่อันดับที่27ของโลกอันดับที่28ของโลกนะครับถัดมาก็จะเป็น NTU ครับนันยาง Technological University อันนี้จะเป็นของสิงคโปร์ถัดมานะครับจะเป็น University of Hong Kong หรือว่า HKU นะครับอันดับที่33ของโลกนะอันนี้ก็จะเป็นท็อปนะฮะทีนี้แล้วของอาเซียนเป็นอย่างไรผมค่อยๆพามาดูเรื่อยๆนะของอาเซียนนะครับของอาเซียนเนี่ย1ก็จะเป็น NUS 2เป็น NTU ของสิงคโปร์นะครับ3นะจะเป็น University of Malaya หรือว่า UM ของมาเลเซียเขาได้194ของโลกนะครับติดท็อป200นะครับอันดับที่4ของอาเซียนจะเป็น UTP นะครับ University Technology Petronas นะครับแล้วก็จะเป็น Sunway University นะครับเห็นได้ว่าท็อป5เนี่ยจะเป็นสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะครับแล้วก็อันดับที่6นะครับจะเป็น Singapore University of Technology and Design นะครับอันดับ6ร่วมนะครับจะเป็นUniversity Brunei Darussalam นะฮะ UBD นะครับแล้วก็อันดับ6ร่วมนะครับก็จะเป็น UKM นะฮะ University Kebangsaan มาเลเซียอันดับ9ครับเป็น USM นะ University Science Malaysia เดือนหน้าผมจะไปด้วยที่ปีนังนะแล้วก็อันดับที่10นะครับจะเป็น UTM นะฮะ University Technology Malaysia จะเห็นได้ว่าท็อป10ของอาเซียนจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะแล้วก็บรูไนติดอันดับเข้ามาอ้าวแล้วไทยอยู่ที่ไหนครับไทยนะครับเราจะอยู่ที่อันดับที่13ของอาเซียนนะครับก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอันดับโลกเนี่ยจะอยู่ในเรนจ์501ถึง550นะครับแล้วก็จะมีอันดับที่15ของอาเซียนนะครับที่ไทยเราติดก็จะเป็นมหิดลครับอยู่ในเรนจ์551ถึง600นะครับทีนี้ในท็อปผมขอชวนดูท็อป 1,000 นะของโลกเนี่ยนะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากมาเลเซียที่ติดเข้าไปเยอะมากเลยนะครับมหาวิทยาลัยอื่นนอกเหนืออันนั้นก็จะเป็นUI นะครับ Universitas Indonesia ของอินโดนีเซียติดอันดับ651ถึง700นะครับแล้วก็จะมีด้วยฐาน University ของเวียดนามนะอยู่ในเรนจ์701ถึง800นะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับก็จะมีที่ติดอยู่ในเรนจ์นี้นะครับก็จะมีของอินโดนีเซียอีก2มหาวิทยาลัยแล้วก็มาเลเซียทีนี้โดยภาพรวมเนี่ยเห็นได้ว่าท็อป 1,000 ของโลกนะในอาเซียนนะหมายถึงในอาเซียนเนี่ยก็จะมีของไทยเนี่ยติดไป2แห่งก็คือจุฬาแล้วก็มหิดลแต่มาเลเซียติดเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีของเวียดนามติดเข้ามา3แห่งนะครับอินโดนีเซียก็จะมีเข้ามาด้วย3แห่งดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากว่าทำอย่างไรจะทำให้มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยนะครับหลุดเข้ามาในท็อป 1,000 ให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังถือว่าน้อยอยู่ของไทยนะครับที่หลุดจาก 1,000 ไปก็จะมีเชียงใหม่นะครับอยู่ในเรนจ์100พันเอ็ดนะฮะถึง1,400ในเรนจ์เดียวในเลนส์ถัดมานะครับก็จะมีพระจอมเกล้าบางมดนะฮะของธนบุรีเนี่ยนะครับจะอยู่ในเรนจ์1,201ถึง1,200อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะของมหาวิทยาลัยโลกโดย THE นะครับ Time Higher Education World University Rankings 2027ครับ
1: นะคะก็เป็นค่ายการจัดอันดับที่โด่งดังทั่วโลกนะคะแล้วก็จัดอันดับมาหลายปีแล้วเผื่อใครสนใจที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ Times Higher Education ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะอาจารย์เจตก่อนที่จะไปคุยเรื่องของเมียนมากันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว้ Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร

0: 4070400
1: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
2: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตนะครับในหัวข้อโอกาสอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมาครับ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
6: สวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีน้องลิซ่าด้วยนะครับ
4: ครับพูดเรื่องอาหารผมหิวแต่เช้าเลยนะ
6: ฮะออกรางวัลก็เป็นอาหารด้วยนะคะวันนี
7: ้วันนี้รางวัลเป็นอาหารนะครับเป็นถั่วที่เขาเป็นอาหารประจำชาติของเขานะครับถั่วต้มซึ่งเขามากินกับพวกแป้งนานนะครับที่เราเรียกกันทางคนไทยเรียกกันว่าโรตีโอ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวนี้อร่อยครับแต่ว่าเขาใส่กระป๋องมาให้นะครับก็มี3รางวัลให้เรานะครับคำถามก็ถามว่าเมียนมาเนี่ยส่งออกถั่วนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับไอ้รางวัลนะถั่วเนี่ยส่งออกไปอินเดียมากที่สุดเนี่ยมีมากเยอะเยอะมากนะครับสามอันดับแรกเนี่ยก็เป็นถั่วดำกับถั่วเขียวแล้วยังมีถั่วอีกชนิดหนึ่งคือถั่วอะไรนะครับเอถั่วและบีก็ถั่วเหลืองครับครับผมครับ
6: นะคะคราวนี้ควรคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกนะคะในสัปดาห์นี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามก็คือเมียนมานะคะส่งออกถั่วไปอินเดียเยอะมากนะคะซึ่งจะมีถ้าท็อป3นะ3อันดับแรกก็จะมีถั่วดำถั่วเขียวและถั่วอะไรนะคะ A ถั่วแระหรือ B ถั่วเหลืองนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลย A ถั่วแระ B ถั่วเหลืองนะคะทาง SMS เบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวให้คุณกริชเฉลยตอนท้ายรายการนะคะ
7: ครับผมครับครับผมครับก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นข่าวนึงนะครับว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยออกนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะครับแล้วก็พยายามจะสร้างความมั่นคงทางอาหารนะเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าซึ่งต้องเรียนว่าการนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเมียนมาเนี่ยถือว่าเป็นตลาดสำคัญของประเทศเมียนมาของประเทศเพื่อนบ้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยแล้วก็จีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านอาหารนะครับแล้วก็เมียนมาเองเนี่ยเป็นเรื่องของการเกษตรถือว่าเขาเป็นเกษตรกรรมเกษตรกรนี่ถือเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับก็ประมาณนั้นเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่การเกษตรแล้วก็เป็นเกษตรพื้นฐานซะเป็นส่วนใหญ่รัฐบาลเมียนมาก็เลยออกนโยบายนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าได้ใจนะครับเพราะว่าเมียนมาในพื้นที่มีพื้นที่ว่างเนี่ยเยอะแต่ประเด็นหลักของเขาเนี่ยคอร์ดขวดของเขาก็เยอะแต่รัฐบาลก็พยายามที่จะเร่งนะครับเพื่อสร้าง sustainable domestic food security นะครับวันนี้ก็คือเขาตั้งนโยบายขึ้นมาเป็น SDFS นะครับก็คือตัวนี้แหละครับเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะทำนะครับเพื่อจะส่งเสริมนะครับให้ปลูกพืชต่างๆที่เป็นพืชที่จะมาทดแทนการนำเข้านะครับอย่างเช่นแต่ว่ามันอย่างไรก็ตามเนี่ยพืชของเมียนมาถือว่าเป็นพื้นฐานของการเกษตรนะก็ว่าได้

อย่างเช่นพวกน้ำมันพืชก็ยังต้องนำเข้านะครับจากประเทศไทยประเทศมาเลเซียแล้วก็ส่วนประเทศจีนก็พยายามนะครับพักหลังก็มีการพยายามที่จะส่งเข้าน้ำมันพืชเข้าไปแต่รัฐบาลเมียนมาเองก็เห็นว่าอันนี้ประเทศเมียนมาเนี่ยสามารถที่จะทำเองได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาเอาเป็นน้ำมันพืชที่เป็นการกันแบบธรรมชาติแบบใช้คนก็ได้ใช้วัวก็ได้อย่างเงี้ยนะครับผมก็เคยไปเห็นการเอาถั่วลิสงเนี่ยฮะมาบดนะครับแล้วก็ใช้วัวเนี่ยลากโม่นะครับก็คือเอาโม่ซึ่งมันต้องหมุนเป็นวงกลมเนี่ยเขาก็จับวัวเนี่ยมาเทียมคานแล้วก็ให้ตีให้วัวเดินรอบไปรอบๆมานะแล้วก็บดเอาถั่วลิสงเนี่ยให้มันเป็นน้ำมันนะครับซึ่งเป็นการทำแบบโบราณนะครับเพราะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของเขายังด้อยพัฒนาอยู่หรือว่าแม้กระทั่งเขามีการปลูกทานตะวันเยอะมากอาจารย์เจตเพราะว่าอย่างพวกขนมขบเคี้ยวหรือว่าพวกก๋วยจี้ซึ่งบ้านเราเนี่ยจะใช้เม็ดแตงโมใช่ไหมครับที่บ้านเขาเนี่ยเมล็ดทานตะวันเนี่ยก็เอามาทำเป็นคล้ายๆเป็นถั่วที่สำหรับกินเล่นนะครับอันนั้นก็เป็นสแน็คของเขาแต่ว่าเขารัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมพวกนั้นนะครับเพื่อที่จะให้มาทำเป็นน้ำมันพืชหรือว่าอะไรต่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเทคโนโลยีของเมียนมาเนี่ยก็ยังล้าสมัยอยู่การนำเข้าเครื่องจักรกลก็ยังเป็นสิ่งสำคัญของเขานะครับอีกอันหนึ่งที่ทางเมียนมาเองพยายามที่จะส่งเสริมแล้วเขาก็จะทำแซนด์บ็อกซ์เล็กๆอยู่ที่ในบิดอนะครับก็คือการให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงปศุสัตว์นะอย่างเช่นเนื้อสุกรไม่จำเป็นต้องนำเข้ามาจากที่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งนมนะครับนมเนี่ยก็พยายามให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงนมเลี้ยงวัวนมนะครับแล้วก็แพะนมนะครับเพื่อที่จะให้นมกับทางเด็กที่วัยเจริญวัยนะครับแล้วก็ทำพวกไก่เนื้อนะครับซึ่งแน่นอนว่า CP เราก็เข้าไปทำเรื่องนี้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอนะครับแต่การบริโภครัฐบาลเมียนมาในนโยบายชุดนี้ก็เอาในบิดอนะหมู่บ้านปินมานาในใกล้ๆนะครับเอามาทำเป็นแซนด์บล็อกเพื่อที่จะทำเป็นเขตคล้ายๆเป็นsustainable farming นะครับให้กับทางประชาชนเนี่ยทดลองทำนะครับแล้วก็มีการผลักดันให้เครื่องจักรกลให้นำเข้ามาเช่นอย่างเช่นเขาใช้เขาเรียกว่า machine time นะครับใน farming zone นะครับเพื่อที่จะปรับเอาที่ดินนะครับที่มีอยู่เนี่ยเพราะว่าที่ดินเมียนมาเนี่ยพวกไร่พวกนาต่างๆนี่ก็ยังมีปัญหาไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็สามารถที่จะใช้แมชชีนเนี่ยเข้าไปช่วยหรือว่าเครื่องจักรกลทางการเกษตรนี่เข้าไปช่วยในการเพาะปลูกกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะออกนโยบายอีกตัวนึงก็คือจะทำยังไงให้ตัวAgriculture Technology เนี่ยเข้ามาแล้วก็พวก FinTech เข้ามานะครับมาช่วยกันนะครับในการผลิตอาหารสำเร็จรูปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยอาจจะยังมองข้ามพวกคอขวดนะครับหรือว่าข้อจำกัดเล็กๆของเมียนมาเนี่ยอยู่เยอะนะครับเช่นปัญหาเรื่องการต้นทุนนะของสินค้าที่เป็นต้นน้ำในการผลิตทั้งพืชการเกษตรหรือว่าปศุสัตว์ทางการเกษตรเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เยอะเพราะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยออกนโยบายการควบคุมการนำเข้าสินค้าโดยใช้พวก earning money แล้วก็ import license เนี่ยมาเป็น barrier ในการที่จะไม่ให้นำเข้าสินค้าเข้าไปในประเทศเมียนมาในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าที่เป็นต้นน้ำจริงๆอย่างเช่นอาหารสัตว์เนี่ยนะครับอย่างของ CP เองก็ยังขาดแคลนเรื่องของกากถั่วเหลืองในการที่จะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์ให้กับพวกปศุสัตว์ต่างๆนะครับเพราะว่า ECP ก็มีการร้องเหมือนกันว่าน่าจะเปิด import license ให้กับเขาเพื่อเขาจะได้นำพวกนี้เข้าไปผลิตอาหารเป็นอาหารสัตว์ให้มาหล่อเลี้ยงให้ปศุสัตว์เหล่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ก็มีการสั่งห้ามนำเข้านะครับแล้วก็อันนั้น

0: ก็คือเป็นปัญหาหลักเลยนะครับในการเพาะปลูกเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมียนมาเนี่ยใช้ปุ๋ยมาช้านานแล้วอยู่ๆปุ๊บเนี่ยบอกให้ใช้ปุ๋ยออร์แกนิกเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดปัญหาเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในศรีลังกาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีปุ๋ยที่ดีหรือว่าปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้ได้อย่างเช่นยูเรียอะไรพวกนี้ซึ่งมันต้องใช้ไอบายโปรดักต์จากไอพลังงานของน้ำมันเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ฟาร์มมิ่งมันประสบความสำเร็จได้อีกเรื่องนึงที่การที่สินค้าการเกษตรพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาไม่มีการรวบรวมหรือว่าไม่มีพ่อค้าคนกลางที่คอยช่วยในการคัดแยกคัดเกรดอะไรต่างๆนี่นะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาได้เพราะทุกวันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นที่รู้ๆกันว่าสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรพื้นฐานที่นำเข้าจากเมียนมาเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเราต้องมาผ่านการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีสิ่งปลอมปนที่ค่อนข้างจะเยอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเพราะว่าอย่างเช่นถั่วลิสงที่เรานำเข้ามาหลายๆบริษัทที่ทำพวกถั่วขบเคี้ยวนะครับก็นำเข้าจากเมียนมาเราต้องมาใช้คนเนี่ยเป็นแรงงานที่จำนวนมากนะครับในการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งถ้ามันมีคนทำเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการคัดเลือกเรื่องการสร้างซัพพลายเชนให้มันถูกต้องแล้วก็เป็นมีประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยเมียนมาจะส่งออกได้มากขึ้นรวมทั้งทางเมียนมาเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของตลาดนะครับตลาดเนี่ยเมียนมาเนี่ยอย่างเช่นถั่วเนี่ยเขาจะส่งเข้ามาประเทศไทยกับประเทศอินเดียเนี่ยเป็นหลักนะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่คำถามของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถั่วเหล่านั้นเนี่ยส่งเข้าไปในประเทศของเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีการทำให้มันเป็นสินค้าที่มี value added เกิดขึ้นหรือว่าเป็นสินค้าที่สำเร็จรูปเกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายนะครับถ้าเราอันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่องทางในการที่เปิดโอกาสให้กับทางผู้ประกอบการจากประเทศไทยเนี่ยเข้าไปทำตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าไม่มีคนทำเรื่องพวกนี้เพราะเครื่องคัดแยกของเขาเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยตอนนั้นผมก็เคยเข้าไปดูโรงข้าวโรงถั่วของเขาเขายังใช้แบบยังเครื่องจักรของเขาเนี่ยยังล้าสมัยกว่าเราเนี่ยสัก 4-50 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสตรงนี้ถ้าเรามีคนที่กล้านะครับที่จะเข้าไปทำเรื่องตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างตลาดใหม่ๆให้กับเมียนมารวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องการเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยทุกปีนะครับตอนนี้ก็เริ่มน้ำเนี่ยไม่ใช่ท่วมเฉพาะบ้านเรานะครับที่เมียนมาก็หนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยนำมาพูดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่มาดูบ้านเรานะครับบ้านเรานี่ก็เจอกันเยอะแต่เมียนมานี่หนักกว่าเราเยอะนะครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยทางคลองหรือชลประทานหรือว่าแม้กระทั่งพวกแม่น้ำลำธารของเขาเนี่ยเขาเยอะกว่าเราแล้วก็ไม่มีการลอกนะทุกปีเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับคนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมานอนบนถนนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับถ้าเราไปถึงมันดาเลเนี่ยด้านข้างของแม่น้ำเนี่ยที่เป็นแม่น้ำอียาวดีเนี่ยเราจะเห็นคนเนี่ยมาตั้งเต็นท์นะครับมีทั้งคนทั้งปศุสัตว์เนี่ยวัวนะครับขนกันขึ้นมาบนถนนแล้วก็นอนเรียกว่าถนนเนี่ยหายไป1ช่องทางเลยเหลือแค่1ช่องทางให้รถวิ่งสวนกันอย่างยากลำบากอันนี้คือปัญหาของภัยธรรมชาติซึ่งแน่นอนถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันผลดีมันก็มีก็คือมันก็จะทำให้พวกปุ๋ยธรรมชาติต่างๆ
1: มันจะมา
0: น้ำ
1: ครับ
0: มันก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าผลเสียก็คือว่าอันนั้นก็คือหายไปเลย3เดือนในการที่ไม่ต้องมีการเพาะปลูกกันนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาหลักของเมียนมาที่จะต้องต้องให้ความสำคัญก่อนเพราะว่าผมถือว่าเรื่องของต้นน้ำเนี่ยมันจะมีปัญหามากนะครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาแล้วก็ปลายน้ำอีกตัวนึงที่มีปัญหาก็คือเรื่องของพลังงานอย่างเช่นไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟฟ้านี่ขาดมาประจำนะครับไม่ว่าเราจะผลิตอะไรก็ตามเนี่ยเครื่องจักรกลเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ก็ต้องพลังงานเชื้อเพลิงอย่างเช่นน้ำมันตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาหลักของประเทศเมียนมาที่จะต้องเป็นข้อขวดที่จะต้องมานั่งแก้ไขกันและเองพยายามส่งเสริมปลายน้ำแต่ว่ามันก็ยากนะครับถ้าสมมติว่าเทคโนโลยีหรือว่า

0: ฮาวต่างๆของทางส่วนของเมียนมาไม่มีเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราด้วยเช่นกันนะครับก
1: ็
0: ประมาณ
2: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะเรื่องของคำถามวันนี้ค่ะคุณกฤตคะ
0: คือเป็นถั่วแระนะครับถั่วแระเนี่ยเป็นถั่วที่ถั่วแระนี่ไม่ใช่เป็นถั่วแระแบบแบบที่เราเคยเห็นในประเทศไทยเรานะครับเป็นถั่วแระก็เรียกว่าเป็นพันธุ์พีเชียนพีนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นถั่วแระที่เขาเอามาผลิตน้ำมันพืชเป็นหลักนะครับตรงนั้นก็ส่งเข้าไปในประเทศอินเดียค่อนข้างจะเยอะทีเดียวซึ่งผมต้องเรียนว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยต้องเอาพวกเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นfinished product เขาเนี่ยส่งไปน่าจะเป็น valuated มากกว่านั้นครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะถั่วแระนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกสุ่มเลือกผู้โชคดี3รางวัลนะคะที่ตอบถูกเข้ามาทาง SMS ค่ะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากนะครับคุณกฤตวันนี้ขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะนะคะคุณกฤตมีสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการพูดมอนอาเซียนทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะ
1: ครับแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับก็เจอกับเรา2คนนะครับเช่นเคยแล้วก็ในหัวอัดด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าในหัวอัดนะจะหยิบประเด็นอะไรมาวิเคราะห์เจาะลึกกับเรานะครับวันนี้เรา2คนนะหมดหน้าที่ลงแล้วก็อย่าลืมนะครับยังคงส่งความห่วงใยให้กับทุกท่านอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมตอนนี้หรือว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่นะแล้วก็ช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากนะคุณลิซ่าพกร่มนะครับแล้วก็พบเสื้อกันฝนติดไว้ด้วยนะครับแล้วก็เผื่อเวลากันสักนิดนึงเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเช้าๆนี่แดดเปรี้ยงตอนบ่ายตอนเย็นโอ้โหมาครึ้มเลยนะคุณลิซ่า
2: ใช่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมนะคะเขาก็กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้ออกมาประกาศเตือนนะคะให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9 13ตุลาคมนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ล่ะค่ะก็ต้องระมัดระวังฝนอยู่ต่อเนื่องนะคะเป็นกำลังใจกับทุกท่านค่ะ
1: ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับมีหลากหลายเรื่องราวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม

0: โดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาและก็เรื่องของการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้นมีเรื่องของการเมืองด้วยนะครับเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านเคาะมาแล้วนะครับว่าวันนี้จะขอยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมีรายละเอียดให้ได้รับทราบด้วยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยกันก่อนเลยนะครับอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยภาพประกอบเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชาเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบด้วยนะครับส่วนประเด็นเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่นครนายกและปราจีนบุรีเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเนื่องจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเสนอมาที่นายกรัฐมนตรีขอให้เด้งในอำเภอบ้านสร้างนะครับเส้นน้ำท่วมเพราะว่าเกียร์ว่างในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ครับข้อมูลจากเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือขอให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากอุทกภัยทั้งเรื่องของการขนย้ายสิ่งของและก็การอพยพชาวบ้านทั้งที่ดำรงตำแหน่งในพื้นที่มานานถึง5ปีควรจะมีความเข้าใจและก็คาดการณ์สถานการณ์ได้ดีที่สุดครับนายกย้ำว่าเห็นข่าวนี้รู้สึกเศร้าใจและก็ถือเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างยิ่งที่มีข้าราชการลักษณะนี้อยู่ในระบบปกครองพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทวินัยเด็ดขาดรวมถึงตรวจสอบทัศนคติการทำงานอย่างละเอียดโดยย้ำว่าหากพบมีความบกพร่องร้ายแรงและก็สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจริงจะไม่ปล่อยให้อยู่ในระบบราชการอย่างเด็ดขาดครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าขอให้อธิบดีกรมการปกครองสอบสวนทั้งวินัยเรียกว่าสอบดูทัศนคติว่ามันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเขาใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างมันจะมีสถานะสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ไหมทำประเมินออกมาให้เรียบร้อยให้ละเอียดคนแบบนี้ถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีภาพประกอบอีกภาพหนึ่งอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเด้งนายอำเภอเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดือดกลางวงประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้ากลุ่มตำหนิไม่ช่วยชาวบ้านส่วนนายเศรษฐวุฒิแจงลงข่าวช่วยชาวบ้านเต็มที่แต่ไม่ถูกใจนายนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพาดบอกอย่างนี้ครับว่าชาวบ้านแค้นใจหนูสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างด่ายับไม่ทุ่มเทช่วยน้ำท่วมทะเลหนุนจมเมือง8ริ้ว 9-13 ตุลาคมเฝ้าระวังฝนตกหนักอนุทินเดือดสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีฉุนไม่ทุ่มเทช่วยชาวบ้านน้ำท่วมตำหนิหน้าอับอายที่มีข้าราชการในระบบสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยครับ
1: ล่าสุดนะคะทางด้านของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีถูกสั่งย้ายออกจากพื้นที่และให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมว่าน้อมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วตามที่ตนเองคิดว่าสามารถทำได้ส่วนกรณีที่ถูกวิจารณ์ว่าการทำงานยังไม่เต็มที่นั้นนะคะนายเศรษฐวุฒิก็บอกว่ารับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ขออธิบายรายละเอียดการทำงานที่ผ่านมาเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นการแก้ตัวหรือเข้าข้างตัวเองพร้อมกับระบุว่าสามารถตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้และเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาอาจมองสถานการณ์ในภาพใหญ่โดยเชื่อว่าทุกฝ่ายมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าความกังวลในอนาคตหากมีการตั้งกรรมการสอบสวนนายเศรษฐวุฒิก็บอกว่าไม่กังวลพร้อมกับยืนยันว่าได้น้อมรับทั้งคำสั่งและมุมมองของผู้บังคับบัญชาและไม่ขอก้าวล่วงการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาค่ะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็รู้สึกตกใจเมื่อรู้ข่าวนะคะยืนยันว่าช่วงน้ำ

0: วมยังคงเห็นนายอำเภอลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยือนประชาชนด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องพร้อมกับส่งกำลังใจให้นายอำเภอทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้โพสต์ Facebook แสดงความคิดเห็นกรณีนี้นะคะว่านับตั้งแต่เกษียณอายุราชการ1ตุลาคม2567ก็ไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรแต่สำหรับกรณีนายเศรษฐวุฒินายอำเภอบ้านสร้างที่ถูกคนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีตำหนิหรือด่าอย่างรุนแรงต่อสาธารณชนตนเองประหลาดใจว่านายอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเมื่อปี2566จะเป็นอย่างที่ถูกตำหนิต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนก็ได้แต่หวังว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอจะช่วยการแสวงหาข้อเท็จจริงข้อมูลและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปกป้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมและทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าหวังว่าคุณงามความดีของท่านนายอำเภอในอดีตที่อยู่ในขั้นดีเด่นอยู่แถวหน้าของนายอำเภอทั้งประเทศจะยังคงอยู่ประดุจเกลือที่รักษาความเค็มไม่เป็นเช่นที่ถูกตำหนิหวังว่าวันนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นข้าราชการของท่านนายอำเภอจะได้รับกลับคืนมาด้วยพาดหัวใหญ่ของมติชนค่ะบ้านสร้างยังวิกฤตอนุทินเดือดเด้งนายอำเภอเส้นท่วมฉุนเกียร์ว่างเจ้าตัวน้อมรับปพ.เผย27จังหวัดกทม.ยังจมรัฐบาลห่วงภาคตะวันตกและใต้เยียวยาแล้วหมื่นครัวเรือนนายกเดือดบ้านสร้างวิกฤตอธิบดีกรมการปกครองเซนเด้งนายอำเภอเส้นท่วมเจ้าตัวน้อมรับปพ.เผย27จังหวัดกทม.ยังจมรัฐบาลห่วงตะวันตกและใต้ฝนหนักสั่งเตรียมแผนรับมือสุกนี้จ่ายเยียวยากว่าหมื่นครัวเรือนและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวตำหนินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือแก้ปัญหาอุทกภัยและมีคำสั่งโยกย้ายในช่วงหนึ่งของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ค่ะ
1: เตือน4จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังน้ำแม่กลองครับหลังมีฝนเพิ่มก็อาจจะมีการปรับระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเมื่อวานนี้ครับทางกรมชลประทานรายงานสถานการณ์เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนแม่กลองอาจจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาล่าสุดยังระบายน้ำอยู่ที่ 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่แนวโน้มฝนในระยะต่อไปอาจทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นครับก็แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดก็คือกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นยกสิ่งของขึ้นที่สูงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้วยครับขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพ่อราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพ่อราม6จะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึงเมตร20ครับทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวัง8ตำบลก็คือท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพนเอ็นและก็ปากท่าส่วนเขื่อนเจ้าพระยานะครับเริ่มปรับลดการระบายน้ำจาก 2,500 หรือว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้นะครับและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำตอนบนลดลงต่อเนื่องพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้มีความสมดุลและก็สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ลดลงไปแล้วนะครับดูพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กันบ้างครับบ้านสร้างสวนหนูฟันในอำเภอเดือดอนุทินซัดแหลกนาอำเภอบ้านสร้างเกี่ยวว่างไม่ช่วยน้ำท่วมลั่นหน้าอับอายแย่คนแบบนี้รับราชการไม่ได้สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยเด็ดขาดจี้ปลัดมท.สปีดโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทอธิบดีกรมกับปกครองฟันฉับเข้ากรุทันทีแย้มผู้ว่าปราจีนเซ็นเด้งทิ้งทวนก่อนเกษียณเศรษฐวุฒิน้อมรับคำสั่งพ้นพื้นที่ยันทำเต็มที่ไม่กังวลถูกสอบ ชาวบ้านอึ้งในอำเภอโดนย้ายทั้งที่ขยันทำงานชัดชาติย้ำแก้มลิมคูบอลและบางชันยึดตามหลักวิชาการพร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เท้งฉะนายกเอาแต่บ่นลอยตัวหนีปัญหาน้ำท่วมปภ.ระดมเรือผลักดันน้ำกู้ฉะเชิงเทราและปราจีนเฝ้าระวัง4จังหวัดตะวันตกเสี่ยงน้ำท่วมครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และCar4Cashสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง

0: แรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึกๆ
2: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุดบวกกว่า 16,500 บาท
4: ผู้ท่องที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้ประกันสินเชื่อกำหนด
2: สมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งอธิบดีปภ.ก็ยืนยันว่าปรับระบบโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเร็วขึ้นลงทะเบียนวันนี้รับพรุ่งนี้แต่ว่ามีประเด็นที่หลายคนสงสัยนะคะโดยเฉพาะอย่างที่เคหะคลองจันทร์เรื่องวันที่ถูกน้ำล้อมจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ค่ะโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตอบคำถามนักข่าวเมื่อวานนี้นะคะกรณีที่มีชาวแฟลตเคหะคลองจันทร์สะท้อนว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อม7วันซึ่งทางอธิบดีปภ.ก็ย้อนกลับว่าเหมือนที่ผู้สื่อข่าวถามว่าไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ซึ่งที่ถามมาถูกแล้วก็คือไม่เข้าเกณฑ์ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าจะไม่มีแนวทางไหนที่จะสามารถให้ได้รับเงินใช่หรือไม่นายนิรัตน์ก็อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทจะต้องมีหลักเกณฑ์ในเฉพาะก้อนนี้ส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือจะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.และปภ.จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปก็ต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนจ่ายตามข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาค่ะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของอธิบดีปภ.เมื่อวานนี้นะคะและทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมแต่ว่าระยะเวลาน้ำท่วมไม่ครบ7วันว่าขณะนี้กทม.เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดโดยเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือตามมติครม.กำหนดระยะเวลา

น้ำท่วม7วันซึ่งกทม.ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เองแต่กำลังหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่ากรณีประชาชนยังมีน้ำล้อมพื้นที่และได้รับผลกระทบจริงแม้สามารถเข้าออก

0: คะจ่ายเยียวยา 1,453 คนปภ.โอนไว9ตุลาคมวงเงิน94ล้านประกันภัยพิบัติใช้จริงลำพูนประเดิมจังหวัดแรกคลองจันทน์เข้าเกณฑ์7วันปภ.โอนเงินน้ำท่วม 1,453 ครัวเรือนรับเงินภายใน9ตุลาคมวงเงิน94ล้านยันปรับระบบโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเร็วขึ้นลงทะเบียนวันนี้รับเงินพรุ่งนี้ด้านเจเศษยันแฟลตคลองจันทน์เข้าเกณฑ์น้ำล้อม7วันเร่งเคลียร์ค่ะ
1: ขยายความเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ครับหากผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์น้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยาโดยไม่มีกรณีที่เข้าเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเงินเพียงแต่จำนวนเงินที่ได้รับจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับส่วนกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิกทม.ที่กังวลว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อม7วันนายเจเศษบอกว่าขออภัยประชาชนหากการสื่อสารก่อนหน้านี้ของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนสถานการณ์น้ำรอบนี้มีพื้นที่ไหนเข้าเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามนะครับนายเจเศษตอบว่าไม่มีโดยผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินทั้งหมดแต่จำนวนเงินจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชัดเจนและพื้นที่ที่เข้าข่ายมีระยะเวลาน้ำล้อมเกิน7วันอยู่แล้วครับจึงไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขหลักเกณฑ์อะไรใหม่อีกแล้วประเด็นนี้พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับหากอธิบดีปภ.มท.3ขอโทษคลองจันทน์ได้แน่หนูซัดยื้อโอนทำเยียวยาล่าช้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเรื่องของการโอนเงินซึ่งทางปภ.ยืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้เงินไปถึงธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วนะครับและวันพรุ่งนี้ครับ9ตุลาคมจะมีการโอนเข้าพร้อมเพย์สำหรับผู้ที่ยื่นเยียวยาไปในแอปทางรัฐนะครับ 1,453 ครัวเรือนวงเงินกว่า94ล้านบาทแน่นอนได้เงินพรุ่งนี้ครับ
0: ค่ะติดตามสถานการณ์การเมืองนะคะมียติยื่นซักฟอกด้วยค่ะเมื่อวานนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151วันที่8ตุลาคมก็คือวันนี้นะคะเวลา14นาฬิกาที่รัฐสภาโดยเบื้องต้นจากการหารือกันระหว่างพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพรรคดีพรรคเสรีรวมไทยเป็นต้นซึ่งเมื่อช่วงเย็นวันนี้ทางวิปฝ่ายค้านก็ได้โดยคณะทำงานเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หารือและสรุปยติการขอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้น18รายชื่อโดยเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดและยังไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยค่ะพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะล็อกเป้ารัฐมนตรีหัวสว.ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกน้ำเงินเกินโหลขวางสอบไอเดียฝ่ายค้านตีเหล็กตอนร้อนหัวหน้าเท้งนำทีมลุยยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีน้ำเงินพุ่งเป้าพันคดีหัวสว.รวมถึงบริหารเหลวน้ำท่วมสแกมเมอร์โกงท้องถิ่นร่วมอุบไม้เด็ดลากรัฐบาลทุนเทาขึ้นเขียงซัดรัฐบาลหนูตาเหลือกอุ้มสุขชาดาฟอกขาวหมดจดขณะที่วงกรรมาธิการกฎหมายร้อนฉ่ากรรมาธิการสายสีน้ำเงินขวางลำสอบไอเดียและสามีสุภชัยฉะประธานกรรมาธิการใช้อำนาจตามอำเภอใจบิ๊กกรรมาธิการลุยเต็มสูบพ่วงส่วนขยายเยอะพ่วงส่วนขยายวงเงินสินบน40ล้านชัยชนกรุทธพลสุชาดาจี้ตำรวจไซเบอร์เร่งแกะรอยเส้นทางการเงินขุดเว็บพนันค่ะ
1: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับที่พาดหัวข่าวบอกว่าฝ่ายค้านลุยซักฟอกยื่นประธานสภาวันนี้โรมฟัดสุภชัยกำลังกรรมาธิการปมเดือดไอเดียกับสามีมีประเด็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุทธพลดาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันครับ

0: พร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายครับเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายครับ 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ7ตุลาคม53นาทีพักครู่นึงครับ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
1: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
1: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไข่โป่งเพียบ
6: ใช้การฉลากทองไงเ
7: หมกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.ฝ่ายปกครองกาญจนบุรีและกองปราบครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงที่ท่าม่วงกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนว่ามีการกักขังหรือว่าทารุณกรรมทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนียวจากการตรวจสอบภายในศูนย์ครับมีผู้สูงอายุผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์นับร้อยคนมีการติดตั้งลูกกรงเหล็กลวดหนามล้อมพื้นที่หลายจุดบริเวณเตียงนอนผู้ป่วยบางรายพบการทำเป็นกรงเหล็กครอบเตียงมีการล็อกกุญแจจากด้านนอกครับจนเกิดคำถามถึงความเหมาะสมมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงขณะพักอาศัยอยู่ในศูนย์หรือไม่นะครับล่าสุดมีรายงานว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวแล้วหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดหลายประการทั้งเปิดบริการเกินจำนวนเตียงและพื้นที่ได้รับอนุญาตลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชมีสภาพการดูแลไม่เป็นไปตามมาตรฐานตอนนี้ครับอยู่ระหว่างการบริหารจัดการเรื่องคนหากเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุลูกต้องการมารับสามารถรับกลับได้เลยนะครับแต่หากเป็นผู้สูงอายุต้องการไปอยู่ในศูนย์ดูแลที่อื่นเจ้าหน้าที่จะมีการส่งต่อให้ศูนย์ที่ได้มาตรฐานครับก็ประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสั่งปิดศูนย์เป็นภาพญาติและเจ้าหน้าที่ช่วยกันเคลื่อนผู้ป่วยผู้สูงอายุออกจากศูนย์ดูแลที่ท่าม่วงกาญจนบุรีครับหลังอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงนามเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการพร้อมสั่งปิดศูนย์พาดหัวข่าวกรอบรองบอกอย่างนี้ครับสาธารณสุขสั่งปิดศูนย์นรกถอนใบอนุญาตทันทีย้ายป่วยจิตเวชไปโรงพยาบาลจอดำเนินคดีป้าแมวลุย 1.2 พันแห่งทั่วประเทศครับ
8: ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปี 1,480 เดือนคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงให้จำคุกสูงสุดตามกฎหมาย50ปีรวมกันคืนเงินกว่า306ล้านบาทค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะอลงกตหมอบีอ่วมจำคุก742ปีกับ386ปีเบียดบังฟอกเงินศาลสั่งชดใช้306ล้านอดีตพระอลงกตอ่วมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

0: างตลิ่งชันสั่งจำคุกคดีเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นของตนฟอกเงินรวม742ปีส่วนพวกผู้สนับสนุนโดน386ปี 1,480 เดือนติดจริงคงเหลือ50ปียึดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3และให้ชดใช้306ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับนายทักษิณชินวัตรขึ้นไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวปมสรรพากรยึดทรัพย์ขายหุ้นชินคอปอีก90ล้านรถ5คันจากคำสั่งเรียกเก็บภาษีกว่า10,000ล้านศาลภาษีอากรกลางนัดฟังคำสั่ง16พฤศจิกายนนี้นะครับโดยศาลภาษีอากรกลางนัดไต่สวนคำร้องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฟ้องกรมสรรพากรกรณีเรียกเก็บภาษีการขายหุ้นชินคอปให้กับกลุ่มเทมาเซกยอดรวมราวๆ 1.76 หมื่นล้านบาทโดยขอให้ศาลคุ้มครองทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ก่อนไม่ให้นำไปขายทอดตลาดระหว่างรอคดีหลักครับนายทักษิณเบิกความว่าทรัพย์ที่ถูกอายัดมีรถยนต์5คันเป็นรถกันกระสุน2คันเพราะเคยถูกละลอบสังหารหลายครั้งหากถูกยึดจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและต้องสั่งทำใหม่ซึ่งใช้เวลานานพร้อมกับบอกว่าไม่มีเงินจากการขายหุ้นนั้นเหลือมาวางค้ำประกันแล้วนะครับทนายความครับนายวินยัตชาติพลตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าคดีนี้ไม่ใช่การฟ้องซ้ำเพราะคดีก่อนศาลวินิจฉัยเรื่องขั้นตอนการประเมินภาษีปัจจุบันมีเงินในบัญชีที่ถูกอายัดราวๆ90ล้านรถ5คันและที่ดินในเชียงใหม่ที่ถือร่วมกับน้องสาวครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับแมวพอยึดรถกันกระสุนลุ้นฟังคำสั่งศาล16พฤศจิกายนทักษิณมาตามนัดขึ้นไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวปมสรรพากรยึดทรัพย์ขายหุ้นชินคอปอีก90ล้านรถ5คันจากคำสั่งเรียกเก็บภาษี 1.7 หมื่นล้านเจ้าตัวพอเป็นผลจากต้นไม้พิษโดนอายัดรถกันกระสุนศาลภาษีอากรกลางนัดฟังคำสั่ง16พฤศจิกายนนี้ครับ
0: จับเมียสจปาร์ตี้ยาววันเกิดเปิดบ้านฉลองมั่วสุมสันทรายเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะบุกทลายปาร์ตี้ยาเสพติดในบ้านหรูเชียงใหม่รวบ21ชายหญิงกำลังมั่วสุมอย่างเมามันค่ะ
1: ส่วนไทยรัฐมีอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นกรณีที่สามแม่ลูกฆ่ายกครัวนะฮะทำร้ายตัวเองครับเป็นผลมาจากการไปกู้เงินแอปเงินกู้เถื่อนนะครับเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐเช้าวันนี้บอกว่าล่าแอปเงินกู้ทำสามแม่ลูกฆ่าตัวผบ.ตร.สั่งการเป็นภัยสังคมเช็คบัญชีโอนผบ.ตร.สั่งล่าแอปเงินกู้ออนไลน์หลอกให้โอนเงินจนเกิดชนวนเหตุสลดแม่ลูกลมควันฆ่าตัวตาย3ศพคาห้องพักบ้านเอื้ออาทรครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อบินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตือนฉบับ3ฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3วันที่9ตุลาคมนี้มีฝนตกหนักในภาคอีสานจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนวันที่10ตุลาคมฝนตกหนักในหลายภาครวมถึงกทมและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดฝนตกหนักในภาคเหนือเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากภาคอีสานชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังวันที่11ตุลาคมยังคงมีฝนต่อโดยฝนตกหนักมากในพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักในภาคเหนือกำแพงเพชรตากภาคกลางอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานราธิวาสระนองกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันที่12ถึง13ตุลาคมยังคงมีฝนตกหนักในภาคใต้ด้านเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายอีกครั้งเขื่อนป่าสักเร่งพร่องน้ำรับฝนระลอกใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจากเดิม 2,500 เหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำขณะที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงยังต้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรียังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายตั้งแต่5ตุลาคมโดยข้อมูลล่าสุดวันนี้เวลา6นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่าง 907.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 104.16 ของความจุที่ระดับปกติลดลงจากเมื่อวานที่ร้อยละ 6.42 ขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ที่ 261.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าอัตราการระบายน้ำออกทำให้ปริมาณน้ำในอ่างลดลงแต่ยังจำเป็นต้องพร่องน้ำเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณฝนและน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง 9-13 ตุลาคมที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อประเมินปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิดเบลสิทเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันแม่ถึงชอบเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: ่อปีจากเงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับกับช่วงเวลาทุกวันพฤหัสบดีนั่งคุยกับนายกแปะนะครับวันนี้เราก็จะต่อสายนะครับไม่ทราบว่าท่านจะมีภารกิจยุ่งเยิ้งอะไรกันหรือเปล่านะครับผมก็ให้น้องแซมนะครับฝ่ายช่างเทคนิคนะครับควบคุม

0: เสียงต่อซ้ายนะครับพูดคุยครับท่านนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวรอกันสักครู่เดียวในช่วงที่รอซ้ายนายกนะครับผมว่าท่านจะติดธุระทุปังอะไรกันหรือเปล่าบ่าวตู้ก็มากันทีข้าวนะครับคงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับผมว่ามีข่าวสารอะไรบ้างนะครับที่จะมานั่งแล่งนั่งคุยนะครับให้ผมให้พี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันนะครับก็คือทีแต่แน่นะครับแน่นอนตอนนี้ก็คืออะไรครับก็คืองานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าประจำปี2569นะครับงานนี้ก็จะกำหนดจัดขึ้นชัดเจนแน่นอนวันที่23นะครับตุลาคม2569เริ่มงานนะครับตอนนี้ท่านนายกพร้อมเนี่ยเข้ามานั่งคุยนั่งเล่งนั่งคุยกับนายกแป้ครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: ครับสวัสดีครับประตูครับ
0: กราบก็คงจะมาเริ่มกันที่งาน
1: ท่านผู้ว่างแล้วกัน
0: ครับกราบผมนายกครับ
1: กราบผม
0: กราบ
1: น้อง
0: นุ่มน้องแซมครับวันนี้
1: น้องแซมต้องคนไม่เห็นนะจำเสียงไม่ได
0: ้ครับไม่เป็นไรครับนายกครับ
1: ครับผม
0: ก็ทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านจะเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับเราได้จะเริ่มกันที่เรื่องงานชักพระไปกับนายกครับหรือว่าจะเริ่มกันตรงงานได้ดีข่าวได้ดี
1: ครับงานชักพระวันที่23ถึง3เอ็ดนะครับ
0: ครับ
1: คือเราเป็นงานใหญ่ของเรา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ทุกคนก็เตรียมตัวครับรับแค
0: ่ครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่จะต่างอำเภอนะครับจะเข้ามาเยอะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็การจราจรก็จะมีปัญหาคลุกคลักกันบ้าง
0: ครับผม
1: ก็เป็นเรื่องที่เรารอกันแหละครับปีนี้ผมก็เชื่อว่าบริหารอย่างไรก็วันที่27ครับเริ่มค้ำจักพระก็ถึงเที่ยงคืนแล้ว
0: ครับน่าจะเที่ยงคืนนะครับพอมาดูจากอาการที่ไล่วัดไล่ว่าที่ส่งข่าวประกวดกันตั้งร้อยว่าลำนะครับผม
1: ครับ
0: ครับ
1: เป็นหัวประมาณ120นะครับปีนี
0: ้ถ้ารวมในเขตเทศบาลกันก็120ครับแต่ว่าที่ร้อยว่าล้ำนี่เนี่ยคงอบจกับนายกครับ
1: อ๋อโอเค
0: ครับ
1: ผมเห็นข่าวล่างคงความคึกคักนะครับเพราะว่าปีนี้ประกวดเรือพนมพระจำลองนี่มากัน22ลำ
0: โอ้ครับ
1: ถึงสวยๆทั้งนั้นครับ
0: คือ
1: แล้วก็งานวิจิตรบรรจงเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: อันนี้ตั้งแต่วันที่18
0: ผมเห็นทีเอามาแถลงข่าววันก่อนนะสวยงามมากับสวยจริงๆ
1: ได้ครับวันที่10ที่เอามาแล้วก็เราพยายามที่จะฟื้นฟูวัฒนธรรมเดิมๆของเรา
0: ครับผม
1: ไม่ว่าจะทำนุ่มต้มลุยนในไร่ต่อยอะไรได้กลับมาให้เป็นเรื่องราวที่ยู่ขู่กัน
0: คร
1: ับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเรือพนมพระอาลัมปีนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นผมจะพยายามพลักช่วยๆพลักดันเพราะว่ามันเป็นความ
0: เรือพนมพระห้าลำนี่คือเรือพนมพระทางน้ำนะครับ
1: ทางน้ำครับ
0: ผม
1: มันพันนีป่
0: า
1: วโตแต
0: ่
1: ก้อนเนี้ยต่างบกไม่มีต่างบกไม่มีเราก็มีแต่ทางน้ำเพราะว่าละเรือพระมาตีปานาริศ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วไอ้โม่แค่พายเรือลาพระนั่นแหละ
0: ครับ
1: เอามาแข่งกันลุกๆกัน
0: โอ้ครับผม
1: ของเราก็เลยเป็นประเพณีเฉพาะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ว่ามีเรือพระ
0: ครับ
1: แล้วก็แข่งเรือยาวแล้วก็เรือพระยู่ไปยู่ไปเอามาติดล
0: ้อครับ
1: เราก็ยังเรียกว่าเป็นเรือพระ
0: เรือพระ
1: ต่างบกนะครับเราไม่ได้เรียกว่ารถพนมพระเราเรียกว่าเรือพนมพระทางบกแล้วก็เรือพนมพระทางน้ำ
0: ใช่ครับใช
1: ่มันมีที่มาที่ไปครับไม่ใช่ว่าเรามาคิดเอาเองเรามามั่ว
0: ครับผม
1: เรือบกก็เป็นเรือพระเรือล้างก็เป็นเรือพระนะครับ วันที่23นะครับเราก็ยังมีนิทรรศการตั้งแต่วันเปิดแล้วก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆ
0: นิทรรศการนี้อยู่ตรงไหนครับนายกครับ
1: เลยนะครับ
0: ว่าพื้นที่ในการจัดนิทรรศการนี้อยู่ที่หน้าวัดกลางเก่าไหมหรือเป็นเพื่อครับท่านนายก
1: ครับครับอยู่หน้าวัดกลางเก่า
0: ครับผมครับ
1: ผมพยายามคุยกับประธานธรรมนะครับตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่31ให้มีนั่งตะลุ่งที่หน้าปานาริศเหมือนกันผมว่าได้ยู่เป็นเพื่อนพระไม่มีนั่งตะลุงก็มีนั่งก็มีลิเกนะครับเป็นสภาวัฒนธรรมเขามีงบแต่ว่าเขามาข้อชายทีตาลักเมือง

0: ั้งถึงผมมองดูว่ามันใกล้จะปีจัดงานเราแต่ว่าก็มีงานต่อเนื่อง
1: ครับผม
0: นะครับเป็นงานต่อเนื่องจะวัดกลางเก้าร้ายขึ้นไปเรื่อยสร้างลักเมืองท้าปราว่านนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็เอกชนเขาก็จัดทีโป่งใต้นะครับก็มีก็มีตลอดกับเส้นเลยรอบเส้นเลย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นผมมองว่างานของเราน่าจะต่อเนื่องแต่ว่าคนที่อยู่มาตอนกลางคืนก็คืออยู่ตรงปานาริตคนมาทำบุญกันด้วยกันเพราะว่าคนโบว์เบาพระก็ต้องอยู่เฝ้าเรือ
1: ครับผม
0: ก็ได้นั่งฟังนั่งนะครับ
1: ครับผมครับก็
0: ยิงครับถ้ามีงบจัดแรงนั่งลุง
1: ครับผมครับสัญญาณโทรศัพท์ขาดหายไปตะกี้หนึ่งครับผมครับ
0: โอเคไม่พูดกับไม่พูด
1: เอาได้ครับผมนายกเชิญครับ
0: ได้ครับทีนี้เรื่องนึงก็คือที่เราต้องเตรียมความพร้อมคือเรื่องการป้องกันน้ำท่วม
1: โอ้ครับก็วันศุกร์ที่แล้วที่บ่าวตู้ได้ไปเห็นในการเตรียมความพร้อมของทางเทศบาลก็มีไลฟ์ไฟตรงนี้นายให้ท่านนายกช่วยอธิบายรายละเอียดเลยครับนายกครับ
0: ปนี้ครับคือน้ำท่วมในเทศบาลระหว่างแพทย์ไว้3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือเตรียมความพร้
1: อม
0: ตอนนี้เราเตรียมความพร้อมในการ
1: ครับ
0: ซ่อมประตูน้ำทำประตูน้ำตอนนี้ลงสูบน้ำแหละประตูน้ำปิดเปิดได
1: ้ครับ
0: ผมปีแล้วประตูน้ำปิดเปิดได้อันเดียว
1: ครับ
0: กับปีนี้แล้วก็จุดที่เป็นปัญหานะครับ7จุด
1: ครับ
0: ตีสลากล้าง
1: หนึ่ง
0: ก็เปิดฝ้าถอ
1: ครับ
0: นะครับที่ตลาดไม้แย่เทปมิดนะครับเราก็ทำท่อระบายน้ำขนาดใหญ่อยู่ตอนนี้ทำเสร็จแล้วท่อระบายน้ำ
1: ครับ
0: เลือแต่ประปรุงผิวจราจรนะครับตรงนั้นใครบ้านไปบ้านมาให้จะรอจะรออีกครับเกิดประเทศเยอะพุ่มเป็นห่วง
1: อ๋อครับพุ่ม
0: นะครับนุ่นมันไม่ปกติเอาไฟตั้งไว้ไม่มีใครมองครับครับผ่านไปไม่เห็นอุบัติเหตุนะครับให้ช่วยกันเบาๆยิดหนึ่งแล้วที่สามก็คือการจัดหาพื้นที่ตรงเคปาร์คนะครับแล้วก็ที่สี่ก็คือเลี่ยงเมืองบางใหญ
1: ่นี่คือจุด
0: ที่ห้าคือป่อคุณทะเลแย่ตาปานที่หกก็คือชะโลกรัฐนะครับที่เจ็ดก็คือชนกระเซมตัดซี่กระเซมแยกเม็ดเรียง
1: ครับผม
0: นะครับทีประตูอธิพมชี้แจงเป็นชุดไปเนี่ยประตูเห็นไหมครับว่ามันมีเงินไขอยู่เงินไขนึงก็คือ
1: ครับ
0: ถนนที่ตัดไม้เนี่ยมันตัดแล้วไม่วางท่อให้ประสานกับโครงสร้างเดิม
1: เห็นครับ
0: ถนนสิงห์เกษมครับตัดจะวัดหลังไม้จนกระทั่งไปโอปานามอม
1: พันธุ์
0: น่าขาย
1: กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับที่กำลัง
0: ตัดไปแล้วครับเส้นไปแล้วแต่เขาวางท่อไว้สูง
1: ครับผม
0: เขาวางท่อไว้สูงพอเขาวางท่อไว้สูงทีนี้ไอ้ระบบระบายน้ำเดิมมันจะมีอยู่มันตู้ดักหมดนะครับเหมือนเสียไอ้ตรงรถตัดเลยตรงรถตัดนะ
1: ครับผมครับ
0: น้ำมาจะเสียแสงแผดว่าจะมาลงคลองบางใหญ่คว้าง
1: คร
0: ับ แล้วต้นซีกาเซ่มคว้างก
1: ็
0: เลยทำให้น้ำท่วมข้างบนนะครับผมก็พยายามเจาะลงคลองบางใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ก็เป็นปัญหา
1: ครับครับ
0: ส่วนอีอันนึงก็คือที่อยู่เนาะเนื้อเขตก็คือเสียบางใหญ่นะครับ
1: ครับผมครับ
0: จะต้องระมัดระวังกันนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนที่เขต5เก้าก็ตอนนี้น่าจะลงตัวแล้วนะครับ
1: ครับ
0: โอเคเราติดเครื่องสูบผีช่างเฟอร์นิเจอร์พันธุ์พืชประธานชุมชนไงต้องช่วยแจ้งนะครับช่วยแจ้งถ้าเห็นผิดปกติบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เฝ้าดูไม่ทันเกิดผิดพลาดขึ้นมาก็ให้เจ้าหน้าที่อสมแจ้งเทศบาลก็ได้ไปติดเครื่องสู
1: บ
0: ตรงนั้นเปิดให้ไล่เองไม่ได้เพราะว่าไอ้ถนนเลี้ยงเมืองน้ำมาเร่งมา
1: ครับผม
0: ไอตอนก่อสร้างเนี่ยน้ำมันไหลเลย ความแตกต่าง 50% มามันเลย

0: แต่พอว่าฝนตกถนนเลี่ยงเมืองมาเต็มท้อน้ำก็เข้ามาเกี่ยฮะพงก็เลยต้องให้ปิดเชื้อไม่ได้แล้วก็ติดเครื่องสูบ
1: ครับผม
0: โอเคนะครับ
1: นี่ก็คือการ
0: ส่วนในขั้นตอนที่สอง
1: ครับผม
0: ตอนถ้าเกิดว่ามีเพย์นะครับน้ำท่วมก็ให้หน่วยงานต่างๆแบ่งหน้าที่กันลงไปดูแลไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขสุขาโยธาบรรเทาสาธารณภัย
1: ครับผม
0: แบ่งพื้นที่กันดูแล
1: ครับครับ
0: หลังจากเมื่อเกิดปัญหานักจริงๆนะครับเรามีศูนย์อพยพสองศูนย์ศูนย์หนึ่งก็คือที่ศูนย์เยาวชนในเขตเทศบาลนะครับเป็นอาคารขนาดใหญ่ส่วนอีศูนย์หนึ่งก็อยู่ที่โรงเรียนกีฬานะครับ
1: ครับ
0: เป็นโดมของโรงเรียนกีฬาตั้งช่องแห้งนะครับสามารถรองรับได้ที่500คนได้ครับ
1: ครับผม
0: ส่วนลังจะเกิดภัยแล้วนะครับก็สาธารณสุขก็เตรียมหม้อเตรียมยาเตรียมรถเตรียมไร่ต่อไร่ไว้สำหรับดูแล
1: ครับ
0: ผมด้วยว่าการวางแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยถึงของเราที่ผ่านมาก็ไม่ได้ท่วมถึงขนาดเสียหายนะครับแต่ว่าเราก็พยายามแก้ไขนะครับอย่าให้น้ำมันกระทบนะครับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
1: ครับ
0: โอเค
1: ครับผม
0: ก็ต้องเรื่องซึ่งทีนี้ความคืบหน้าครับเรื่องการศึกษาก
1: ับเซมิคอนดักเตอร
0: ์
1: และเรื่องการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับตรงนี้ครับ
0: ตอนนี้ผมแบ่งออกเป็นสี่เรื่องนะครับ
1: ครับผม
0: เรื่องที่หนึ่งก็คือเตรียมหลักสูตรเซมิคอนดักเตอร
1: ์ครับ
0: ถึงดร.ภาภูมิดร.หยุดดร.ภาภูมิของ NT ดร.หยุดข้องหมออนะครับ
1: ครับ
0: อดีตคณบดีซึ่งได้รับหมอไม้จากท่านสุชาดาก ับท่านสีเกียรติคณบดีคนเดิมคนปัจจุบัน
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับ
0: ให้ดร.หยุดมาช่วยดูแลเรื่องลักสูตรลักสูตรก็จะเป็นเริ่มที่ถอดซี่หมอนพึ่งหมอซ้ำแต่ว่าลักสูตรของเรามีตั้งแต่อนุบาลจนถึงหมอ6นะครับแต่ว่าเราจะฉายหมอหนึ่งถึงหมอซ้ำก่อนทำไมถึงฉายหมอหนึ่งถึงหมอซ้ำก่อนเพราะว่าผมจะดูว่าถ้าหมอหนึ่งถึงหมอซ้ำแล้วเนี่ยจะสามารถเชื่อมลักสูตรกับไต้หวันได้ไห
1: ม
0: ถ้าเชื่อมได้ก็แล้วก็เด็กช็อปก็น่าจะไปทางปวช.ปวส.ซึ่งปวช.ปวส.เนี่ยก็มีสองทางทางหนึ่งเราอาจจะขออนุญาตเปิดเองหรือประสานกับเทคนิค
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้เทคนิคมีวิชาแมคคาโทนิกแมคคาโทนิกคืออะไรแมคคาโทนิกคือวิชาอิเล็กทรอนิกบวกกับแมคคานิก
1: ครับผมครับ
0: แต่ว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันเป็นอีวิชาเรื่องต่างห้ามาเลยซึ่งเป็นการออกแบบวงจรต้องใช้เครื่องมือในการออกแบบวงจร
1: ครับผม
0: เราเรียกว่าสปักกี
1: ้
0: คือไอ้ที่ไต้หวันเขาให้มาก็คือเลบโบนี
1: ่ครับผมก็เป็นซับเทคนิค
0: อันนี้เรื่องนึงอันนี้เรื่องนึงเรื่องที่สองก็คือเรื่องการทำซูนศึกษาเซมิคอนดักเตอร์กับ AI
1: ครับผม
0: อีน่าใจห่วย
1: ตรงน่าใจ
0: อันนี้ก็คือ
1: เทศบาล
0: ปีเจ็บซูน
1: ครับผม
0: ครับซ้อมทำรังคา
1: ครับ
0: แล้วก็อันนี้ให้ NT เป็นคนช่วยเริ่มแล้วก็เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการที่เราทำโครงการให้เด็กสามารถใช้ AI ในการเรียนการซ้อน
1: ครับผมครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปใช้ AI ข้างนอกเด็กจะต้องเสียตังคนละเดือนละประมาณ600
1: โอ้ตรง
0: 600 2,000 คนเท่าไรอ่ะบาทตัวเดือน
1: ก็ลายอยู่600ก็ 1,000 คน 2,000 คนก็ 1,000 คนแล้วก็60,000
0: ล้านซองครับ
1: ล้านซอง
0: ครับต้องเล็กซึ่งถ้าเทศบาลถ้าเทศบาลบริการเองเราไม่ใช่กี่ตัง
1: โอ้ครับผม
0: แล้วถึงเราชาวเซิร์ฟเวอร์ NT
1: อ
0: ันนี้ขายได้เลยพันนี่ว่าตู้ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องเรื่อง AI
1: คร
0: ับ เรื่อง AI

0: เราไม่สามารถจะใช้ AI ที่เป็น ChatGPT หรือว่า DeepSeek หรืออะไรได้ในการศึกษาในการเรียนวิธีการก็คือข้องเทศบาลจะต้องมี AI ของตัวเองประเด็นก็คือข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นประวัตินักเรียนนักศึกษาประวัติของแต่ละคนจะต้องเอามาข้าวของเทศบาลเอามาข้าวเซิร์ฟเวอร
1: ์
0: ซึ่งเราอยากจะรู้ว่าผู้ป่วยติดเตียงคนนี้อยู่ในถึงในบันรือเราก็สามารถเข้าไปดูได้ในข้อมูลอันนี้คือท่านข้อมูล
1: คร
0: ับแล้วเราก็สามารถจะกลั่นกรองข้อมูลโดยใช้ตัวกลั่นกรองข้อมูลซึ่งเราเรียกว่า AI
1: ครับผม
0: ก็จะเริ่มทีให้นักเรียน 2,000 คนสามารถที่จะเข้ามาใช้ AI
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วก็จะมีประโยชน์กับการเรียนการสอนก็คือเด็กสามารถค้นคว้าความรู้ได้เอง
1: ครับ
0: นะครับ ผมอาจจะต้องข้อเพิ่มเทศบาลข้อเพิ่มแผนกdata center และ AI ดูแลงานของเทศบาล
1: ครับผมครับ
0: ก็นั่นเรื่องที่สองนะครับหนึ่งก็คือสักสูตรท็อปที่สองก็คือสู้เรียนรู้สามที่ตื่นเต้นก็คือ discovery center
1: ครับผมครับ
0: discovery center นี่ก็จะมีพวกเทคโนโลยีเป็นหลักมาตู้จำนายไหมครับมีได้มั้ง
1: ครับผมนายกว่าไว้เลยครับ
0: หนึ่งโซลาร์เซลล์สองมอเตอร
1: ์ครับผม
0: สามแบตเตอรี
1: ่ครับ
0: สี่โคดดิ้งห้าเอไอ
1: ครับ
0: หกเซมิคอนดักเตอร
1: ์
0: นะครับแล้วก็น่าจะมีการการเซฟน่าจะมีศิลปะแล้วก็วิทยาศาสตร
1: ์
0: ทำไมถึงต้องมีเพราะว่าเราต้องการให้เด็กที่ไปที่ Discovery Center เนี่ยไปขนห้าตัวเอง
1: ครับผม
0: นะครับเขาชอบไปไร่เขาได้เรียนในนั้นในอดีตที่ผ่านมาเรามีเลยถ้าเกิดว่ามาถึงก็มีห้องเรียนหนึ่งคณิตวิทย์ช่องสิ้น
1: ครับ
0: คณิตอะไรแบบนั้นนะ
1: ครับ
0: ถึงโผล่ลงท้ายแล้วเด็กจะต้องไปเรียนหม้อเรียนวิศวะเรียนบัญชีเรียนกฎหมาย
1: ครับผม
0: สังคมเราก็เลยมีแต่คนที่เป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองเป็นนักกฎหมายหลังๆนี้เด็กไม่เรียนแล้ววิชาอื่น
1: ครับผม
0: เพราะว่ามันไม่มีแรงบันดาลใจ
1: ครับ
0: คือถ้าเกิดว่าเรามีให้เด็กรู้ว่าเขาเรียนได้ไรได้ยากรู้หรือไงไรแล้วเขาสามารถจะไปเรียนได
1: ้อ
0: ันนี้ก็คือต้นทางหนึ่งที่เราจะสามารถสร้างเด็กเก่ง
1: ๆครับ
0: เด็กเก่งๆไม่ยันไปต้องเรียนหม้อครับ
1: ครับผม
0: คนที่รวยที่อันดับโลกอีลอนมัสก
1: ์
0: น
1: ะอันนี้ก็คือเจ้าของ Facebook เจ้าของอะไร Tesla อะไรพวกน
0: ี้ผมถึงไม่ว่ามันหลายคนมันเจ้าของ Apple เจ้าของ Microsoft
1: ใช่ๆ
0: เจ้าของ Nvidia เจ้าของไอ้ Semiconductor ไต้หวัน
1: ครับ
0: ไต้หวัน Semiconductorเขาไม่ได้เรียนหม้อสักคน
1: ครับ
0: คือคนแก้งเราเอาไปเรียนหม้อหมด
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วคนแก้งสมควรจะมาเรียนอาชีพที่มันมีโปรดักชัน
1: ครับครับ
0: อาชีพนักการเมืองอาชีพข้าราชการอาชีพนักกฎหมาย
1: ครับผม
0: เป็นอาชีพที่ไม่มีการผลิตครับไม่มีโปรดักชันเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสมองให้เด็กให้เด็กสามารถที่จะคนขวาได้ด้วยตัวเองที่ Discovery Center นะครับถ้าบริการเกษตรสำคัญมากประตู
1: ครับสำคัญครับก็เป็นเรื่องงานการ
0: บ้านเราเด็กไม่เรียนครับ
1: เอาไม่เรียน
0: ครับซึ่งวันนี้ซาอุดีอาระเบียเขามีเงินมากมายมหาศาลเขาต้องการจะทำศูนย์การเกษตรเขาไปลงที่ลาวผลิตเกษตรแล้วก็บินตรงช่วงไปซาอุเลยเป็นทุนขนาดใหญ่ลงทุนกันตั้งเป็นแสนล้าน
1: ครับผม
0: เขาเรียกว่าเป็นล้านล้านนั้นซึ่ง มัน

0: มันจำเป็นที่จะต้องใช้คนที่มีความสามารถในทางด้านการเกษตรคนที่จะรู้เรื่องเกษตรซึ่งเราก็มีข้อตกลงของเทศบาลนครก็มีข้อตกลงกับ หมออที่เราไปใช้เล็บของหมออในการเรียนนะ
1: ครับ
0: ผมก็เชื่อว่าเด็กของเราก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะอินสปิเรชัน
1: ครับผม
0: มีmindset ที่ต้องการพัฒนาปีที่แล้วซอบมอนายคนหนึ่งต้องถอด
1: เก่งกับผม
0: การทื่อว่าดีขึ้นกับดีขึ้นก็ผมก็คาดว่างว่าเด็กน่าจะได้สนใจได้มากขึ้นนะครับเราจับมือกับหมอให้เด็กสามารถจะไปลงแล็บสามารถเด็กสามารถที่เข้าใจการทำแล็บนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ทื่อว่าเด็กในยุคต่อไปถ้าจะเรียนได้ก็ได้เรียนซึ่งเรื่องนี้นะครับจะมีการลงนาม MOU กันระหว่างผู้ว่าอบจ.เทศบาลหน่วยงาน NT หน่วยงานพิพิธภัณฑ
1: ์
0: หน่วยงานหมออ้อนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยงาน
1: ก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะครับในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะ
0: เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดครับเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดนะครับผมคุยกับคุณอ้ามเมื่อวานเจอกันที่สนามบิน
1: โอ้คุณอ้ามคุณพิสิทธิ์นารงประธานหอการค้าครับผม
0: ประธานหอประธานคุณอ้ามประธานหอการค้า
1: ร่องก็เป็นร่องครับตอนนี้เป็นร่อง
0: ร่องประธาน
1: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผมจะไปคุยกับเซี่ยวมี่เพื่อที่จะให้มาทำห้องพิพิธภัณฑ์ละห้องของเซี่ยวมี
1: ่ครับผม
0: เผื่อว่าให้เด็กได้เรียนดู
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นเรื่องที
1: ่นั้นการศึกษาเราก็มีความคืบหน้า
0: พอดีช่วงนี้ผมลาราชการเพราะว่า
1: โอ้ล่ะครับ
0: น้ำท่วมผ่านเนื้อไร้ซ่านผมในฐานะประธานสมาคมเทศบาลนครและเมืองก็ได้ขึ้นไป
1: โอ้ขึ้นไปช่วย
0: เพื่อที่จะ
1: ฝ่ายนู้น
0: เพื่อที่จะไปดู
1: ก
0: ็ได้เอาเงินกองสมาคมไปช่วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: เห็นสภาพผ่านเพื่อบ้างครับนายกับเห็นสภาพ
0: ก็น้ำท่วมครับคือนักการเมืองครับ
1: คือเราสามารถ
0: น้ำท่วม
1: อันเด็บเอามาใช้กับบ้านเราได้บางหน่อยแค่ไหนถ้าพูดถึงว่าเจอปัญหาแบบนั้นแล้ว
0: ก็เราก็ทำอยู่แล้วนะครับถ้าจำเป็นเราก็ทำแต่บ้านเราไม่จำเป็น
1: ไม่นัก
0: เปิดซูนเปิดซูน
1: ครับผม
0: ซึ่งผมก็เตรียมไว้แล้วเปิดซูนทำทุกอย่างชีพทำอาหาร
1: ครับผม
0: นะครับเมื่อที่นครนนท์นี่นะครับฟังที่น้ำท่วมประจำก็เป็นฟังที่เป็นก
1: ้อโอ้ครับ
0: เขาก็ทำปิดเทศบาลเลย
1: โอ้ครับ
0: ของเราไม่ต้องปิดครับเพราะว่ามีซุนเยาวชน
1: ครับ
0: คือเอาไปถ่ายซุนเยาวชนก็จะใส่ทุ่งนะแบ่งใส่ทุ่งกลับไปทุ่งนะ
1: ครับผม
0: ข้องนครหลังซิกก็เหมือนกันครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตั้งสู้เหมือนกันจะทำข้าวกลองก็ทำไปใส่ทุ่งก็ใส่ไปก็เหมือนกันครับเราก็ทำวิธีการเดียวกันแต่ว่าดี
1: ครับผมครับ
0: ดีที่สุดก็คือเราป้องกันครับ
1: ครับผม
0: แล้วของเราเนื่องจากอยู่ติดแม่น้ำได้เปรียบก็สามารถที่จะบริหารจัดการให้ลงแม่น้ำได
1: ้ครับ
0: ถือว่าคนที่อยู่สุราษฎร์ธานีเป็นคนฉลาดที
1: ่
0: จะเหลืออยู่ในพื้นที่ที่เป็นบ้านดอน
1: ครับก็มีไร่ฐานว่าสุราษฎร์เรานี่นายู่และนะครับนักธุรกิจไร่ฐานก็บอกว่าโอ้สุราษฎร์ในน่าลงทุนนายู่น่าทำนู่นทำนี
0: ่
1: ครับผม
0: วันนี้พูดถึงGDP ต่อหัวของเรา
1: ครับผม
0: กำลังหลายกับภูเก็ตอยู
1: ่
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งการน้ำท่วมภูเก็ตได้สักทีหนึ่งเราครับลอยเลยถ้าว่าเรามีพี่มือไม้กับเหมือนสุดเหมือนสุด
1: โดยภัยธรรมชาติโดยภัยธรรมชาติ
0: วันก่อนหัดใหญ่วันก่อนหัดใหญ่นำสุราษฎร์ภูเก็ตวันนี้หัดใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าภัยธรรมชาติ
1: เมื่อวันก่อนผมบ่าวตู้ได้ไปก็มุ่ยมาครับนายก
0: คร
1: ับ ไปรวมเปิดตัวเรือเฟอร์รี่ลำไม้ของบริษัทลักพระยานะครับซึ่งกับฝรั่งนี่ก็โอ้โหยังคึกคักยังมีนัก

0: 通条嘛，条提什么各岸各斗样去卡那个，
1: 个
0: 头啊，
1: 班。你那个坦普坦普来考古诶，班罗。
0: คือบอกตัวว่าไอเรือรับสมุดเนี่ยนะครับนายกับวิ่งจากถาดหน้าโทนมาถึงหน้าถาดเล่มทวดโดนชักเนี่ย45 นาทีงั้นเวลามีงานเวลามีงานชักพระมีไรครับเราก็ต้องเราต้องไปโปรโมทควายโอ้มุ้ยมั้งงานนายกพาเปล่าตู้ไปโปรโมทเนี่ยโอ้มุ้ยผ่านนักท่องเที่ยวฝรั่งมาเที่ยวไปบ้านเรามั้ง
1: ครับครับเราจะเป็นครับเพราะว่าเราอยู่ระหว่างเกาะมุ้ยเกาะงันกับเกาะปูแก๊บเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่สองเกาะ
0: ถ้าเป็นทางพาดไงก็แหวกโอนถ้าเป็นช่วงจังหวะเวลานั้นเราก็ต้องผลิตซื้อโดยใช
1: ้ซื้อ
0: ภาพภาษาสากลนะบางทีต้องใช
1: ้ครับ
0: ต้องใช้ครับผมครับปีแต่ว่าโซเชียลเราไปเร็วอยู่แล้วนะครับผม
1: ครับเราก็มีแต่คร่าวๆไม่ถึง
0: ครับ
1: ทีนี้พนี่ครับตู้เรื่องที่สำคัญของเทศบาลก็คือ
0: ครับ
1: อยากจะให้ทุกคนในเทศบาลมีลาย OA ของเทศบาล
0: โอ้ประชาชนทั่วไปก็ลงทะเบียนใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับนายก
1: ครับเข้าไปเลยลาย OA เทศบาล
0: ครับผม
1: ทีนี้พอเรามีเรื่องเดือดร้อนเหมือนว่าถ้าน้ำท่วมผมเปิดซุ่นโดยเลือกผู้ประสบภัยวันนี
0: ้ครับผม
1: ทุกคนก็ได้รู้ว่าเขาเปิดซุ่นหน้าเด
0: ือ
1: ดร้อนแจ้งมาแค่นี้นะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปแจ้งประธานชุมชนประธานชุมชนมาแจ้งท่อไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก็แจ้งนายกกระเจี๊ยบว่า
0: ครับผม
1: ก็เลยแจ้งมาทางไอ้ไลโอเอ๋ผมแจ้งไลโอเอ๋ก็ถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเลย
0: ครับผมก็เนี่ยนาทีเพชรของทางเทศบาลเนี่ยนะครับก็มีการปักหมุดนะครับปักหมุดไลโอเอสมาร์ทซิตี้นะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีวายทีหน้าเพชรพิธีเรียบร้อยแล้วงั้นพี่น้องเดี๋ยวยังไงครับประตูเข้าไปแล้วครับนายกครับประตูเข้าไปแล้ว
1: ครับเข้ายามั้ยครับเข้ายาม
0: ั้ยไม่ก็สแกนแบบแป๊บเดียวก็เหมือนเราเป็นเพื่อนในไลน์อ่ะแหละแป๊บ
1: อ่าใช่
0: ไม่อยากปัจจุบันเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนทั่วไปนี่เขาเข้าถึงไลน์ได้ง่ายมากครับผม
1: โตต้องเอาไลน์เป็นหลัก
0: ยากใจ
1: นะครับเราก็ยากจะซื้อซ่าในเร็วแล้วก็ผมก็จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตอนนี้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน
0: ครับผม
1: คือมันเป็นเอื้ออาการการเอื้อกันนึง
0: ครับผม
1: ถ้าเกิดว่าชาวบ้านมาม้าผมก็สามารถจัดเจ้าหน้าที่ไปได้เจ้าหน้าที่ก็ทำงานแต่ถ้าชาวบ้านไม่มาไอ้งานไม่มี
0: อืม
1: เจ้าหน้าที่ก็สู้
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: ก็เป็นเรื่องเอื้อกันเพราะฉะนั้นช่วยมาโอเคน่าจะพอสมควรวันนี้
0: ครับผมครับ
1: ตามเรื่อง
0: ก็ได้ประโยชน์ทั้งแม่ตังเพลแล้วครับก็คงจะได้ขับเคลื่อนโดยเฉพาะงานประเพณีชาวพระปีนี้นะครับก็เลือกอีกอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับที่จะมาขึ้นนะครับผมก็เลือกอีกสองอาทิตย์นะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกเสิร์ชบุญประสบนะครับที่ท่านได้เข้ามานั่งเล่นนั่งคุยครับช่วงเวลานายกแปะนั่งคุยกับประชาชนขอบคุณมากครับนายกครับ
1: ครับขอบคุณประตูเลยท่านผู้ฟังทุกท่านครับและก็น้องแซม
0: ครับผมครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนายน้องแซมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35 ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ084 098 8890
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
5: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุ

0: านีเมื่อยางยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำเนิดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บริษัท PTC นิคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC นิคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติพลศรีสุขใส
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ครับขอบคุณน้องแซมนะครับจังเทคนิคก็เรานะครับวันนี้นั่งคุยกับนายกแป้นะครับเราก็เน้นย้ำเรื่องของงานประเพณีฉับพระทอดพระป่าประจำปี2569นะครับแล้วก็เริ่มงานกันตั้งวันที่23นะครับนะโมแต่ว่าก็มีการประชุมนะครับในส่วนของคณะทำงานฝ่ายต่างๆของงานประเพณีฉับพระทอดพระป่าแล้วก็กิจกรรมวิ่งนะครับวิ่งรับนี่แหละก็เรียกวิ่งไม่ใช่วิ่งได้กันเป็นวิ่งชมเรือพระหรืออะไรสักอย่างในประตูก็ไม่แน่ใจนะครับมีนงยุทธวีทองคำนะครับก็ได้การันตีในห้องประชุมในที่ประชุมว่าปีนี้ไม่เล็กให้เย่ว่าปีก่อนคนให้คนวิ่งกันได้คึกคักอยากจะเห็นฝรั่งนะครับเนี่ยเราจะต้องทำประชาสัมพันธ์ต่อไปเราอาจจะลงคำไปทำประชาสัมพันธ์ที่เกาะสมุยโกงันชวนฝรั่งแต่ว่าแล้วนะครับมาวิ่งออกกำลังกายก็แต่ว่าคือฝรั่งที่ว่าอยู่กันนานๆที่ว่าไม่ค่อยไปไหนนะพามานะครับเอามาวิ่งนะครับแล้วก็ชวนไอ้หลายๆคนมาวิ่งกันให้มากๆนะครับผมก็ปีนี้น่าจะสนุกสนานกันนะครับสำหรับงานประเพณีฉับพระทอดพระป่าเพราะว่ามีกิจกรรมอย่างหลากหลายนะครับผมครับทีนี้เราก็ไปกันได้กับต่อเหล่านะครับเรื่องของขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่แหละที่เป็นก็เรียกว่าเป็นการสร้างเรียกว่าเครือข่ายเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนี่เราก็ย้ำกันตรงนี้ครับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเหลือนนะครับก็เรียกว่ากำลังพัฒนาแล้วก็ปูพื้นฟองส่งต่อนะครับเตรียมส่งต่อเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับในการพัฒนาอย่างเข้มข้นอย่างจริงจังนะครับก็สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับท่านได้จดเป็นสมาชิกนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับนะก็สมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับกับสหกรณ์การเกษตรเมืองที่ผ่านมาในเชิงรุกนะครับก็จะเห็นว่ามีกำรีกำไรนะครับนะที่น่าพอใจนะครับของคณะกรรมการสหกรณ์แล้วก็ฝ่ายบริหารนะครับผมแล้วก็ควักยำไว้นะมือเทียงเนี้ยนะครับแต่จะหาที่กินข้าวกินปลาเนี่ยเราก็อยากจะให้

ให้พื้นที่ปากน้ำนะเป็นพื้นที่สร้างเอกลักษณ์นะครับของเจ้าสุราธานีกับอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อนะครับนั้นนี่แหละพี่ดำรงปัญจวัฒน์นะครับของลำพูซ่อง

0: วับร้านกาแฟอเมซอนนะครับหน้าตลาดสัมโพทองกันนะครับท่านอาจารย์ชำนีอาจารย์พลทิพย์เพชรรักนะครับแล้วก็ที่ร้านนี้ก็มีลูกสาวนะครับน้องทิพย์วรรณเพชรรักนะครับน้องก็เป็นศิษย์เก่าของสุรัตน์พิทยาก็ชวนนักศิษย์ปัจจุบันนะครับนะไปนั่งทำพิมพ์โน้ตบุ้งโน้ตบุ๊กทำงานทำการหรือว่าจะทำการบ้านนะครับรอเพื่อนจุดนัดพบหรือนัดคุยงานคุยการได้ตั้งแต่ทีเนี้ยนะครับในส่วนของผู้การนำนุ่นนะครับสปอนเซอร์เราก็ไม่ว่าจะเป็นบริษัทพัฒนาพันปามนะครับผมนี่ก็เป็นสปอนเซอร์หลักของเรานะครับเบอร์โทร0923709393นะโทรไปได้นะครับแล้วก็ในลาดนะครับ0772721531นะครับ531นะครับผมมิสูสุราษฎร์นะครับ35ปีกับมิสูสุราษฎร์หลังจากที่จัดกิจกรรมออโต้โชว์เคสท่านที่เซ็นท่านไปแล้วก็ข่าวสนอกสนใจจ้องรถกันครั้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีกิจกรรมเลยกับไปที่โชว์รูมนะครับศูนย์บริการอยู่ที่สี่แยกบางกุ้งนะครับผมห้างไปทองกองไปซ่านนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับตรงคุณภาพดีจากห้างไปทองกองไปซ่านแล้วก็มัดกรุงซีเฟิร์สชอยนะครับชั้นสามเซ็นท่านครับนะแล้วก็ที่ต้องปิดท้ายกันในช่วงนี้ก็คงจะต้องฝากยำกับตูเดกาเฟ่นะครับนึกถึงเบเกอรี่ร้อยๆไม่สดทุกวันนะครับอยากให้ไปกันทีนี้แหละตูเดคาเฟ่ครับช่วงนี้ถ้ามีไส้ก็เปิดไส้ได้นะครับนะแต่ท่านผู้ฟังไม่มีไส้เดี๋ยวประตูจะไปกันทีข้าวซ่านกันโตนะครับผมวันนี้เรามีข้าวซ่านได้กันมั่งนะครับที่จะมารายงานให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันวันนี้นะครับนะวันนี้แปดตุลาวันไลออนสากลบริการนะครับทางสโมสรไลออนนะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องรวมกันปลูกต้นไม้นะครับปลูกวันเย็นก็ได้ปลูกตอนเช้าก็ได้นะครับนะปลูกสักต้นสองต้นนะครับปลูกแล้วก็ให้มันรดนะครับไปกันที่ไส้แรกกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
1: ตู้ไอ้โครงการบ้านจะถือน้ำจะถือปกเหมือนจะไม่ตัดสินเขาเป็นรัฐบาลชุดแรกม
0: ัน
1: ไปไหนเร็วโครงการนี
0: ้
1: ผมได้เห็นในหนังสือเขาทำมาให้ตามอบต.
0: อ
1: ันเร็วคือว่าเขามีราคาตั้งแต่20,000บาทนั่นนะ20,000ก็ทั้งไปถึง5 ล้านดูที่ทำแบบไม่ต้อยบอมาเลยจนผมได้เร็วเหมือนกับว่าชายไอ้ฤทธิ์ยางรองพื้นถ้าพอน้ำมามันก็ลอยขึ้นตามน้ำพอน้ำลงมันก็ตั้งอยู่ตามเดิมผมว่าโครงการนี้ดีและจึงมีอย่างหนึ่งเขาพยายามแนะนำให้ชาวบ้านเอาตัวรถว่ารถที่เปี้ยมปันปื้อปันปื้อดูคนเหมือนผมเลยและตอนนั้นดีมาผมว่าหน้าที่พูดคุยมาหาความรู้เลยจะมาใช้กับสมัยนี้กับผมว่าดีมากับไอ้เรื่องโครงการนั้นไอ้โครงการบ้านทะเทือนน้ำทะเทือนบกแล้วว่าชาวบ้านช่วยตัวเองได้ไม่ต้องไอ้เรื่องเวทนานักกับ แค่นี้นะครับสวัสดีครับ
0: ครับลุงทวีนะครับแกถามว่าโครงการบ้านครึ่งบกครึ่งน้ำเนี้ยไปได้แล้วก็บ่าวตู้คิดว่าน่าจะไปพร้อมๆกับคุณพีโทนี่แหละไปกับพีโทนี่แล้วนะครับผมก็วันนี้อย่าลืมนะถ้าเป็นไปได้ในลาดในเมืองในไร่หรือส่วนตรงไหนติดถันจะปลูกต้นไม้นะครับวันไลออนสากลบริการ8ตุลานะครับสโมสรไลออนเชิญชวนรวมเงินปลูกต้นไม้นะครับสนองแนวทางนโยบายไลออนสากลนะครับผมRooted in Service นะครับ Together We Serve นะครับผมไปที่สายต่อไปกันนะครับผมกลับสวัสดีครับกลับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โตครับ
0: ครับครับครับ
2: พี่โตว่าฟังลุงทวีเพิ่งก็เคยเลยต่อตัดนะครับเรื่องไอ้บ้านในโชว์บ้านลอยน้ำนั่นเลยแต่ว่าน้ำนักของมันได้รับยู่มาแต่ว่าเลยมันแต่ว่าเขาคิดแต่ว่าได้ทำได้ไหมนะเราก็ไม่รู
0: ้
2: แต่มาต้องเย็บแล้วเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลจุดนั้นก็ค่ะยุติแล้วทีนี้พ่อมาแรกไปโต้ในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนไปโต้ของชมรมของคุณกั้นจงบาลังเนี่ยเราแลตามที่เราแลตามโซเชียลหรือตามโทรทัศน์ให้เขาแจ้งข่าวรอเขาเป็นคนแข่งนะ
0: ครับ
2: มีคนบริจาคก้ามูทีเขาเป็นรอยล้านเขาเอาเงินนั่นเลยไปช่วยส่งแต่ช่วยสารช่วยชาวบ้านไปตัวโดนแกเข้าไปช่วยแต่พ่อมามันใจฐานะไอ้คนหนึ่งพี่โตฐานะนี้เขามีเธอเที่ยงเมื่อนั่งกระสวยติดมาแล้วแกไปฟ้องไปร้องเรียน

0: ้ามุดไปตู้วัดเจ้ามีตู้เคนเนอร์ตู้คอนเนอร์เข้ามาใช้พิษกระเพาะเข้ามาตั้งไว้ที่บ้านไปเดินสำรวจว่ามีรถพกลีบอยู่น้อยไฟน้อยแกจะสร้างในวันนั้นเลยไปตู
1: ้
0: ซึ่งทีนี้ไปตรวจน้องผลซึ่งอยู่ที่บ้านของขุนกั้นเนี่ยแหละเขาบอกเขามาดูเรื่องไหมเขามาตั้งแบบนี้เขาไปช่วยเป็นเวลาว่าตรงนี้ต้องไปทำด้วยเขาตู้เคนเนอร์ไปตั้งซึ่งแล้วเขาก็ช่วยเลือดสังคมช่วยเลือดคนเลือดชาวบ้านแต่แกก็ร้องเรียนเลยให้พยายามไปแจ้งความไหมมีการตรวจสอบหมู่ที่กับขุนกั้นไปแจ้งกรมสอบสอบท่วนคดีพิเศษว่าให้มาตรวจสอบหมู่ที่ของขุนกั้นว่าขุนกั้นนี่เอาเงินมาจ่ายพิษประเภทซึ่งส่วนตัวเองก็บ้าบอลแล้วไปตัวถ้าเราคิดแล้วดีแกบ้าบอลแล้วเอาไปเที่ยวช่วยนู่นช่วยนี่มาออกข้าวบอกป่าบอดี้การ์ดติดตามตัวเองเพื่อให้ได้ข้าวหนักข้าวเขาออกงานถูกวันไปตัว
1: อ
0: ้านส่วนว่าเบื่อนี่อ้านเลยว่าไปเพิ่มว่าไปเทวานทำไรนักหนักข้าวตรงนั้นเราว่าทำให้คนนี่อยู่ทุกเบื่อหน้าต้อยขุนกั้นก็ทำไปถ้าเขาช่วยเขาเตี่ยวเหินนั่นเลยไปเสียค่าทำมันไปกินข้าวมั่งกระชังก็เละเราเขาเกิดเราคิดว่าเขาไปจริงที่เขาช่วยมันช่วยมากมายมหาศาลแล้วซึ่งเขาเหินสักร้อยสักพันไปเป็นค่าทำมันรถค่ากินนี่กระชังแกตัวชอบเลยไปควงไปโรงเรียนว่าขุนกั้นเอาเหินตรงนั้นมาจ่ายพิษตาเป็ดซึ่งอะไรเมื่อกับคนอยู่แซงนะพี่โตพ่อมตอนนี้พ่อมมันใช่จังเลยทนายเนี่ยจากที่ว่าเคยชื่นชมเขาเป็นคนเก่งในเรื่องกองมวยกองมวยจะรุนต่อหน้าแล้วพ่อมเขาเก่งนะเขาสามารถทำคดีนี้ได้พอมาล่าๆนี่พ้นเลยพี่โต
1: ครับผม
0: พอทำตึ้งประกาศถ้าเร่งขาออกมาเร่งกับนักฆ่าแต่ละทีเนี่ยมันได้พ่อมว่าถ้ามาแค่นอนพ่อมว่าพ่อมจะชวนเพื่อนๆไปยิงกันเลย
1: ครับ
0: เราส่งเสริมไปดูคนได้ก็ทำความดีคนได้ก็ทำเรือเราก็ช่วยส่งเสริมไม่ใช่เราไปตัวชอบตัวชอบเมื่อขับประกาศเมืองนึงเคยตัวชอบขุนกั้นถึงว่าเขาต้องยึดมาช่วยเรือประชาชนมาเกือบ2เดือนพอพ้นทุตายไอ้โมแคปาไปชอบส่วนเขานี่มันจะทำไรได
1: ้
0: พอเกิดขุนกั้นก็เลยตัดสินใจไม่ฟังเขาแล้วเอาเงินนี้ไปช่วยทางงานไปช่วยชาวบ้านใส่แดนตรงนู้นเราก็ประจักษ์ใจว่าเรามีคนแก่งๆอยู่แบบนี้มั่งครับไม่รู้ตอนนี้ก็ให้กำลังใจคุณนัทไสยานะครับว่าแกก็เคยช่วยสังคมมามากว่าแต่ว่าผ่านตัวชอบตอนนี้ครับดูเดือดเลยไปตัวเขากับไปห้าวัตถุจาริสมังโจผงประชาชนมังได้นางก็ชอบเรื่องไปเองแต่พ่อมาให้กำลังใจทางคุณกันจอมบาลังและคุณนัทไสยาว่าให้ดูต่อไปกับเราในฐานะประชาชนคนไทยให้กำลังใจตลอดครับขอบคุณมากครับพ
1: ี่ครับผมขอบคุณมาก
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับนะก็ว่ากันไปนะครับประเทศไทยเราก็ยังคับเคลื่อนด้วยการตำหนิติติงด่าก็ว่ากันไปนะครับมันก็เป็นธรรมดาของสังคมไทยเราไปเสียแล้วนะครับไปกันที่ชาติต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับสมัยน้องตู่กับผม
1: ครับครับสวัสดีครับพี่เบียร์ครับ
2: ครับเมื่อเดียวน้องนุ่มนะ
1: อ๋อน้องนุ่ม
2: มีความคิดเห็นตรงกับผมปึ๊
1: บครับผม
2: บอกตรงๆว่าทนายคนนั้นทนายตั้มนะครับ
1: ครับ
2: คือมดศรัทธาแล้วมาสร้างกระแสตอนนี้ไม่มีใครยอมรับสักคน
1: ครับผม
2: สร้างกระแสแถวโจมตีประเทศไทยเราอยู่พันนี้ใครสร้างดีแล้วถูกไอ้คัดแข็งคัดค่าตลอด
1: ครับผม
2: ความเจริญอยู่พันนี
1: ้
2: แต่กลับเพราะมีคนประเภทนี้อยู่มากมายครับครับสวัสดีครับวันนี้ท่าน
1: น้องได้ครับได้ครับได้ครับก็พูดมากับปีผู้ใหญ่ดำนะครับ
3: ผมก็เลย
1: ครับก็ฝากเข้าประชาสัมพันธ์นะครับชวนกันนะครับเพราะว่างานฉักปลานี่ก็แค่จะมาถึงกันไม่ช้าแล้วนะครับก็เชิญนะครับรวมพ่อขนมต้มใบโพใบกระโพนะครับในวันที่26ตุลาที่วัดชุนทนิวาสเวลา 8:30 น.เป็นต้นไปนะครับผมครับไปที่ชายต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเชวุฒิครับ
1: อ๋อครับครับครับ
4: จริงๆมันอยู่ที่สื่อมวลชนนะคร
1: ับ โอ้ไปว่าสื่อมวลชน
4: เพราะว่านายตั้มมันก็ต้องอาศัยสื่อมวลชนการจอมพลังก็ต้องมีสื่อมวลชนทีนี้ซื่อมวลชนเลยจะต้องเป็นผู้พิจารณาว่าบุคคลคนนี้บุคคลคนนั้นมันควรจะให้ราคาให้เข้าสำหรับพื้นที่คนแบบนี้หรือไม
1: ่ครับครับ
4: เพราะฉะนั้นมันจึงเรียกว่าสร้างความโลภทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะทำดีหรือทำไม่ดีเนี่ยประชาชนมองมั่วแล้วไม่เคยโทษมั่วแล้วว่าคนไหนมันทำดีหรือทำไม่ดีเนาะ
1: ครับผม
4: ทีนี้ถ้ามองไปเหลืองใกล้ๆบ้านเราดีว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ย

0: ถ้าทำอย่างไรบริหารอย่างไรให้คนผ่านเมืองสุราษฎร์แล้วกระจิตกระใจที่จะต้องมานอนพักในเมืองสักคืนสองคืนคุณชัยวุฒิมีอะไรค่ายบ้างไหม
1: แต่ต้นเป็นคนบ้านดอนอยู่ในราชเทศบาลต้นจะอะไรค่ายบ้าง
0: คุณชัยวุฒิก็คนบ้านดอนเมื่อนี
1: ่ต้นเรื่องค่ายแต่ข้าวซ่านอย่างเดียว
0: ข้าวซ่านค่ายไม่อว่างนี่ข้าวแจ๋เยอะเกลือเกินมันข้าวแจ๋มาจริงจริงแจ๋ไม่ยุดไม่ย่นนุนี่เงินกองทุนของเขาไม่ลงตู้นี่ยังมีข้าวบัญชีให้ทุกเดือนแล้ว
1: อ๋อแล้วไม่ดีเหรอ
0: คนผู้เข้าใจไม่หมดที่เอาของลงตู้นี่แก่ไปต้องหลายปีแล้วนี
1: ่กันต้นเดียวแต่กันนั้นไม่เอา
0: ไม่ใช่คือว่าพอเงินช่วยมันเยอะไงข้าวสารก็เลยค่ายไม่ออกไงมันยุบแบบนี้แต่คือจริงๆเราอยากจะเห็นแต่ว่าถ้าหยุดสมัยก่อนเนี่ยคนข้าวเมืองสุราษฎร์ต้องพักที่ในเมืองคืนสองคืนถ้าข้ามก่อมุ้ยมันต้องไปเรือนอนแต่ทุกวันนี้คุณจะไปก่อมุ้ยก่อเงินก่อโต๊ะเนี่ยคุณสามารถกลับต่อไปได้เลยไม่จำเป็นต้องผักแล้ว
1: ครับผม
0: ซึ่งถ้าวันนี้ให้ผู้บริหารมานั่งคิดไอเดียว่าจะทำอย่างไรสร้างอะไรนี่ให้คนสนใจไม่ต่างกับว่าถ้าเราไปชลบุรีเนี่ยต้องไปดูอะไร
1: ครับผม
0: แต่ว่าถ้ามาบ้านดอนเนี่ยสุราธานีเนี่ยเราจะผักเพื่อดูอะไรชมอะไรเ
1: ดีย วได้ประเด็นแล้วครับพี่บ้าครับ
0: มันไม่มี
1: นะได้ประเด็นแล้วนะครับผมขอบคุณมาก
0: ครับคิดต่อด้วยชื่อคุณเจวันคิดด้วยก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาเม็ดเวลาต่อเช้าไว้มาช่วยกันแล้วนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรียังอ่วมชาวบ้าน10อำเภอยังได้รับผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่และการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบหนักในหลายพื้นที่ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้าน 28,453 ครัวเรือนโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอำเภอบางปลาม้า14ตำบลอำเภอ2พี่น้อง14ตำบลอำเภอเมืองสุพรรณบุรี19ตำบลอำเภอดอนเจดี5ตำบลอำเภอศรีประจัน9ตำบลอำเภอสามชุก7ตำบลอำเภอเดิมบางนางบวช14ตำบลอำเภออู่ทอง13ตำบลอำเภอด่านช้าง6ตำบลและอำเภอหนองย่าไซ6ตำบลด้านความช่วยเหลือเยียวยานางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่3อำเภอเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและติดตามรับฟังปัญหาพื้นที่น้ำท่วมจากเกษตรกรส่วนในพื้นที่เศรษฐกิจเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมดูความแข็งแรงของเขื่อนผนังกั้นน้ำที่มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมคันกั้นน้ำและรั่วซึมในหลายจุดนายกหนองปลือห่วงใยชาวบ้านลุยชุมชนหนองใหญ่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนหนองใหญ่ซอยพัทยาเลี่ยงเมือง19ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นายวินัยพร้อมคณะได้สำรวจสภาพความเสียหายของบ้านเรือนติดตามสถานการณ์น้ำพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด

0: รับฟังปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือนำข้อมูลไปพิจารณาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงทางนี้เทศบาลเมืองหนองปรือยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีไทยมาแรงขยับอันดับนวัตกรรมโลกติดท็อป10โลกหลายด้านรัฐบาลเร่งเปลี่ยนงานวิจัยเป็นสินค้าเทคโนโลยีรายได้จริงร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ได้เผยแพร่งานดัชนีนวัตกรรมโลกหรือ Global Innovation Indexประจำปี2569เมื่อวันที่29กันยายน2569โดยประเมิน139ประเทศและเขตเศรษฐกิจจาก79ตัวชี้วัดพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ44ของโลกขยับขึ้น1อันดับจากปีก่อนและอยู่ในอันดับ3จาก35ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงรองจากจีนและมาเลเซียซึ่งการที่ประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ44ของโลกสะท้อนศักยภาพด้านเทคโนโลยีการวิจัยนวัตกรรมและกำลังคนที่สามารถต่อยอดได้อีกมากโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนศักยภาพเหล่านี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้ถูกนำไปใช้จริงและเชื่อมโยงกับความต้องการภาคธุรกิจและเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งนี้ประเทศไทยมีตัวชี้วัดที่โดดเด่นและอยู่ในอันดับต้นของโลกหลายด้านอาทิการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อยู่ในอันดับ6ของโลกการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ในอันดับ8ของโลกและตัวชี้วัดสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยที่ทำงานภาคธุรกิจอยู่ในอันดับ7ของโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและฉันชอบเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต่อ

0: ปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089

0: ติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดหินกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดหินกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม็กเกียโต้ทรีอินวันหอมแคบปรัชญาจะลงตัว
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Good day morning playing hit feel d ทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encore Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์

0: และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมออกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

0: ขอต้อนรับกันเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากันเช่นเดิมนะคะรายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงค่ะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะจะเจอกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 น. ถึง 10:00 น.มีเพลงเพราะๆมาฝากกันบางวันก็เป็นเพลงลูกทุ่งบางวันก็ลูกทุ่งเพื่อชีวิตบางวันก็โจ๊ะโจ๊ะปลุกอารมณ์คึกคักคึกครื้นกันไปแล้วแต่สไตล์การแนะนำเพลงของน้องหนุ่มแล้วก็น้องแซมนะคะช่วยกันเลือกเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทกันด้วยมุ่งสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านไม่ว่ากำลังนั่งพักผ่อนอยู่ก็ดีหรือนั่งทำงานกันอยู่ก็ตามหรือกำลังเดินทางกันก็แล้วแต่ค่ะเดินทางด้วยความห่วงใยทุกๆเส้นทางกันเลยเดียวละนะคะแล้วสิ่งสำคัญอย่าลืมค่ะสาวๆคนไหนอยากจะปลุกอารมณ์ความรู้สึกให้มีความสดชื่นให้มีความสดใสอยากจะโชว์ผิวอวดผิวสวยๆให้ใครๆได้เห็นแน่นอนที่สุดว่าต้องใช้เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวพรรณของคุณกันปลุกความมั่นใจเลิกซ่อนผิวหมองคล้ำของคุณกันได้นะคะต้องบอกว่าได้เวลาที่จะอวดผิวสวยๆออร่าฉ่ำๆกันแล้วนะคะเพราะว่าสาวๆทั้งหลายนะคะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในผิวพรรณของตนเองอาจจะผิวคล้ำผิวดำผิวหมองผิวไม่สดใสผิวไม่เรียบดั่งใจที่คุณต้องการฉะนั้นต่อแต่นี้ไปค่ะเปลี่ยนตัวเองเลยค่ะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองกันซะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยการใช้โลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวพรรณของคุณกันเป็นประจำทุกๆวันเช้าเย็นเช้าเย็นเห็นผลแบบไม่ต้องรอผิวจะสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ออร่ามาแบบฉ่ำๆกันเลยทีเดียวค่ะได้เวลาให้คุณไปออกไปสาดแสงวาบๆให้ใครๆได้เห็นได้อวดโฉมกันรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะโลกจะต้องตะลึงกับผิวพรรณของคุณที่ออร่าฉ่ำๆแบบนี้ถ้าคุณใช้เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะฉะนั้นอย่าช้าค่ะรีบไปหาซื้อมาบำรุงผิวพรรณของคุณก็ได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ผิวสวยก็ต้องโชว์นะคะอยากจะโชว์ผิวสวยๆของคุณกันก็ไม่ยากค่ะนะคะแต่ที่แน่ๆคือต้องบอกว่าแฟนรายการที่น่ารักของน้องอ๋อยหลายๆท่านผิวไม่สวยนะสิผิวจะคล้ำผิวจะดำผิวจะหมองก็จะทำให้คุณนั้นขาดความมั่นใจค่ะเอาเป็นว่าน้องอ๋อยมีเคล็ดลับมาฝากกันกับการบำรุงผิวพรรณของคุณกันอยากจะอวดโฉมสวยๆไม่ต้องแอบไม่ต้องซ่อนใครต่อแต่นี้ไปเพียงแค่คุณใช้เพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นของเราบำรุงผิวพรรณของคุณกันเป็นประจำทุกๆวันวันหนึ่งอย่างน้อย2ครั้งก็คือเช้าเย็นเช้าเย็นหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณด้วยเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนื้อครีมบางเบาซึมซาบสู่ใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเนอะแล้วก็มีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นมากๆค่ะต้องบอกว่าถ้าใช้เป็นประจำทุกวันแบบนี้เห็นผลแบบไม่ต้องรอเลยผิวจะแบบออร่าฉ่ำๆกันเลยนะคะแล้วถ้าถามว่ามีกี่สีมีกี่สูตรบอกได้เลยค่ะว่ามี4สี4สูตรด้วยกันนะคะซึ่งก็ดีทุกสีทุกสูตรครับเพราะว่ามีวิตามิน B3 นั่นคือจะช่วยอัพผิวของคุณให้สว่างกระจ่างใสขึ้นแถมยังมีสารสกัดตัวเด็ดๆนะคะเป็นแบบพรีเมียมสุดๆเลยนำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีจากญี่ปุ่นจะเป็นอัลฟาอาบูตินจากอเมริกาจะเป็นเรดเลิฟแอปเปิ้ลจากเกาหลีก็ตามค่ะ

ซึ่งเมื่อใช้แล้วรับรองได้เลยว่าผิวของคุณจะสวยออร่าพุ่งแบบทุกสีทุกสูตรแน่นอนค่ะสีสี่สูตรมีอะไรบ้างนั่นก็คือสูตรคอลลาเจนจะเป็นสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอาบูตินจะเป็นสีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงจากรังสี UV จะเป็นสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเข้ม Red Love Apple ค่ะจะเร่งฟื้นฟูผิวให้สว่างกระจ่างใสสวยใสแบบคูณ2กันเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นบอกได้เลยว่าลองแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะให้คุณได้บอกลาผิวหมองคล้ำผิวดำผิวที่ไม่เรียบไม่เนียนหรือว่าผิวที่หยาบกร้านของคุณให้เรียบเนียนดั่งใจที่คุณปรารถนาแน่เปล่งประกายออร่าแบบฉ่ำๆเลยทีเดียวกับเพสัตบอดี้ไวท์ทิลิ่งโลชั่นมีหลายขนาดให้เลือกกันแล้วก็มี4 สีหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึก

ใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็โดดเด่นฉายไลแน่นอนนะคะถ้าผิวเราสวยผิวเราฉ่ำมงลงค่ะนะคะใส่สีเข้มๆสดใสสีแดงสีเหลืองสีอะไรก็แหมสีฉูดฉาดสดใสนี่จะดูแบบออร่ามาแต่ไกลเลยนะคะแต่ถ้าใครที่มีผิวคล้ำผิวดำผิวหมองต่อให้ใส่สีอะไรก็แหมดูแบบหมองๆคล้ำๆดูแบบว่าไม่น่ามองอ่ะนะคะฉะนั้นคุณอยากจะเป็นคนที่มีผิวสวยอยากจะมีความมั่นใจนะคะเลิกซ่อนผิวหมองของคุณอันอีกต่อไปด้วยการใช้เพสัตบอดี้วัตเทนิ่งโลชั่นของเราบำรุงผิวพรรณของคุณกันเลยนะคะซึ่งหลายๆท่านก็บอกปากต่อปากกันมาแล้วว่าโลชั่นเพสัตของเรานั้นใช้ดีจริงๆเพราะว่าอยู่คู่กับคนไทยกันมานานแสนนานมากๆแล้วนะคะใช้ดีก็ต้องบอกต่อจริงไหมคะต้องแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักคุณรู้จักได้ใช้กันนะคะสีสีที่ต้องบอกว่ามีความให้หลายๆท่านได้มีแบบออร่าแน่นอนค่ะสีสีสีสูตรย้ำกันเลยนั่นก็คือสีชมพูอ่อนนะคะคอลลาเจนแล้วก็สีเขียวสูตรอัลฟาอะโวตินสีฟ้าสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงแล้วก็สีชมพูเข้มเรดเลิฟแอปเปิ้ลอันนี้จะเป็นสูตรปรับปรุงใหม่เลยเร่งผิวสว่างกระจ่างใสสวยใสแบบคูณ2ใครที่ยังไม่ได้ลองต้องรีบลองกันนะคะแล้วคุณจะมีความมั่นใจขอแค่ใช้เป็นประจำทุกๆวันทาวนๆไปเลยค่ะ3เวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหรือเวลาไหนก็แล้วแต่ที่เราสะดวกใช้นะคะติดรถไว้ติดห้องนอนไว้ติดตัวไว้ตลอดเวลาพกติดกระเป๋าไว้เลยเพื่อความมั่นใจคุณก่อนออกไปเจอใครทาโลชั่นสักนิดนึงผิวจะหอมผิวหอมแล้วแล้วก็ออร่าฉ่ำด้วยนะคะทาได้บ่อยยิ่งดียิ่งจะเห็นผลได้อย่างเร็วขึ้นนะคะกับเพสัตบอดี้วัตเทนิ่งโลชั่นหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของฉ่ำก็มีจำหน่ายกันด้วยค่ะ

0: ักซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะผิวสวยต้องโชว์ค่ะต้องบอกว่าเลิกซ่อนออร่ากันได้แล้วนะคะอยากจะให้ผิวของคุณนั้นเปล่งประกายให้โลกเห็นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสกันได้เลยด้วยสารสกัดล้ำลึกจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจากอเมริกาจากญี่ปุ่นจากเกาหลีนะคะเรามีสูตรเฉพาะที่จะช่วยเคลียร์ผิวของคุณที่หมองที่คล้ำที่ดำต่างๆนะคะมาบูสต์ผิวให้เนียนสว่างกระจ่างใสขึ้นเปล่งประกายดูดีแบบมีออร่าเมื่อผิวพร้อมออร่าก็มาเต็มๆค่ะกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะผิวสวยก็ต้องโชว์ทุกคนอยากจะโชว์แน่นอนค่ะฉะนั้นโชว์ผิวสวยๆผิวฉ่ำๆออร่าดีๆแบบนี้ก็ต้องเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการนะคะขอให้มีความสุขกันทุกๆวินาทีแล้วก็อย่าลืมก่อนออกจากบ้านวันนี้ใช้เพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวกายของคุณกันนะคะแล้วกลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้กันต่อไปปริศนาณตันยงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีรับรายงานนายกเองปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างเหตุมีรายงานจากรักษาการผู้ว่าปราจีนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงสาเหตุการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมขณะลงพื้นที่8ริ้วฉะเชิงเทราได้รับรายงานจากนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้นำท้องถิ่นซึ่งทุกคนรายงานไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้างและตนได้นำข้อมูลดังกล่าวไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีรายงานที่ได้รับขณะนั้นเป็นการรายงานด้วยวาจาขณะเดียวกันอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือตั้งแต่วันที่30กันยายนโดยผู้ว่าและรองผู้ว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องการให้นายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชารวมถึงการปฏิบัติงานหน้างานอาจไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าต้องการส่วนที่นายอำเภอบ้านสร้างมีการนำเสนอการทำงานผ่านโซเชียลมีเดียนั้นประชาชนอาจเห็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ผ่านโลกออนไลน์แต่ในเชิงการทำงานจริงการสื่อสารและการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาอาจไม่ได้เป็นไปในแบบเดียวกันแบบที่เห็นในบนโซเชียลพร้อมย้ำว่าความเป็นจริงกับโลกออนไลน์อาจแตกต่างกันสำหรับกระแสข่าวว่านายอำเภอบ้านสร้างมีความขัดแย้งกับอดีตผู้ว่ากรณีการให้ทุนจีนเข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่นายพลพีกล่าวว่าหากมีข้อมูลก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและขณะนี้ยังไม่ได้ปักใจว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลสอบพบว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่มีการรายงานก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ประกอบปลุกใจหน่วยงานรัฐเปิดใจก่อนเปิดระบบทลายระบบโซโลภาครัฐต่างคนต่างใหญ่ทลายระบบไซโลภาครัฐต่างคนต่างใหญ่นายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อการบริหารภาครัฐระบบเปิดครั้งที่2ทับ2569โดยกล่าวก่อนการประชุมว่าเรื่องนี้มีความสำคัญทั้งเรื่อง Open Government การเปลี่ยนผ่านการต่อต้านคอร์รัปชันดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์วัตถุประสงค์คือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมกันซึ่งเป็นจุดหมายที่คิดว่าสำคัญที่สุดที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมามีการทำงานแบบตัวใครตัวมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐต่างคนต่างเป็นเจ้าพ่อต่างคนต่างเป็นศูนย์กลางของแต่ละเรื่องทำให้ระบบราชการเป็นไซโลคณะกรรมการต้องการให้ภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถที่จะปรับปรุง

0: แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำด้วยกันคือการเปิดใจเข้าหากันก่อนที่จะใช้ Open Comment ซึ่งต้องใช้ Open Mind ต้องยอมรับว่ามีข้อบกพร่องและมาแก้ไขร่วมกันมองปัญหาและแก้ไข FBI จับชายวัย18ปีเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกลุ่มชายวัย18ปีวางแผนก่อเหตุสังหารหมู่ที่ห้างสรรพสินค้า Mall of America ใกล้กับเมือง Minneapolis ในรัฐมินนิโซตาตามรายงานสำนวนการฟ้องของศาลคนร้ายเปิดเผยว่าเป็นการกระทำในนามของรัฐอิสลาม IS โดยเขาถูกจับกลุ่มตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ FBI แฝงตัวเพื่อส่งมอบปืน AK-47 พร้อมกระสุนและเครื่องกระสุนในราคา600ดอลลาร์สหรัฐตามคำฟ้องระบุว่าเขาตั้งใจจะใช้อาวุธนี้ก่อเหตุสังหารประชาชน 30-60 คนในงานศิลปะวัฒนธรรมม้งที่จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้เพราะต้องการสังหารผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมโดยเขาถูกตั้งข้อหาในความผิดฐานรับมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: 10%ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล
1: ้อเอิ่นน่าจะฮอดนินกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนินกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตา

0: เกียโต้ครีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: ความเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะวันนี้เรารักกันหรือไม่เรารักกันค่ะเรารักกันก็เลยต้องมาหากันนะคะสวัสดีค่ะกะเพรามาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้มาแล้วรายงานตัวเรียบร้อยค่ะชั่วโมงแรกในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะรักเธอไปทุกวันงานจากโปเทโตจัดไปแล้วก็อีก2เพลงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะขอบคุณแซมมี่ด้วยค่ะที่ตั้งเพลงเพราะๆเอาไว้ให้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุสมท.102สุราษฎร์ธานีค่ะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลารับชมค่ะผ่านทางแอปฟ้าทางต่อด้วยสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีป้าจูดารุณีค่ะมาแล้วทางแอปฟ้าสวัสดีน้ำต้นน้ำครับพี่ชาติชายมาแล้วคืนตำแหน่งให้นายอำเภอบ้านสร้างให้ได้ทำงานอ๋อข่าวนี้กะเพราเห็นผ่านๆแต่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเลยนะคะเมื่อเช้าเข้ามาที่ทำงานป้าอู๊ดก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะอ่ะก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะก็คาดว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการพิจารณาอะไรก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะคะสวัสดีพี่เดือนจ้าพี่เดือนจะครองโซดมาแล้วจ้าพี่สมชัยตามมาติดๆค่ะไอ้ย่าวันนี้มาพร้อมกันเลยนะคะชัยมานอยากฟังรักเธอทุกวันของเจอาวอยด้วยโอเคขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีทางต่อๆด้วยนะคะน้องต้นน้ำขอเป็นคนของเธอของพี่โบสุนิตาโอเคได้เดี๋ยวจัดให้สวัสดีใครอีกพี่วีรยุทธ์นะคะทักทายการขอบคุณค่ะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าทุกคนด้วยนะคะอ่ะวันนี้วันพฤหัสที่8ตุลาคม2569พรุ่งนี้นะคะใครจะกินเจก็เริ่มล้างท้องได้เลยมื้อเย็นนะคะเริ่มเคลียตับไตไส้พุงให้สะอาดสะอ้านจะได้เริ่มทานเจมื้อแรกกันในรุ่งเช้าวันที่10ตุลาคมนะคะ10ถึง18ตุลาคมกับเทศกาลถือศีลกินเจปีนี้นะคะผักในตลาดราคาสูงมากค่ะคุณผู้ฟังค่ะโดยเฉพาะผักใบผักที่เป็นใบทั้งหลายราคาพุ่งปรี๊ดเลยค่ะเหมือนเมื่อเช้าก็พอแวะซื้อผักกวางตุ้งนะคะกิโลนึง120บาทนะจ๊ะจากก่อนหน้านี้ที่เคยซื้อกำละ5บาท10บาทนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วจ้ะ5บาท10บาทกำเล็กสุด30จ้ะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะ50บาทจ้านะคะแม่ค้าก็บอกว่าโอ้ราคาขึ้นมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็คือไม่ได้ซื้อไงราคาขึ้นมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้ขึ้นมากิโลละ120แล้วจ้าเป็นธรรมดาของช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะคะราคาผักก็จะพุ่งสูงปรี๊ดนิดนึง แต่ถ้าเป็นผักที่เป็นหัวอย่างเช่นเป็นกะหล่ำปีนะคะหรือว่าดอกกะหล่ำอะไรอย่างเงี้ยราคายังเท่าเดิมแต่ราคาที่เป็นผักใบอะค่ะคะน้าผักบุ้งกวางตุ้งไอที่เป็นใบๆทั้งหลายอะราคาปรับตัวขึ้นสูงพอสมควรเลยค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่หนุ่มกัญญานะคะพี่หนุ่มว่าห้ามเหมือนเดิมเลยว่ะไม่ใช่ง่ามนะห้ามนะคะถ้าห้ามดีนะที่ช่วยว่าง่ามนะคะขอบคุณมาค่ะพี่หอดานช้างฟังอยู่หัวไซนครนะคะขอเพลงจมน้ำตาของพี่ทัศน์นะคะโอเคตามตะวันด้วยจ้าถึงเป็นแฟนที่แย่ด้วยนะจ้าโหข้อมันเลย 3-4 เพลงนะคะพี่หอดานช้างพี่หนุ่มกัญญาทักทายแล้วโอเคขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีเพิ่มเติมมีใครบ้างไหมทุกคนเลยนะคะข้ามค่ะไปบ้างขออภัยนะจ๊ะฝากกดติดตามด้วยนะแอปฟ้าสมทสุราษฎร์ธานีฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะจ๊ะนะหรือว่าอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังด้วยก็ยินดีมากๆเลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดพร่ำทำเพลงอย่างอื่นนะคะอัปเดตราคาทองกันสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เราไม่ได้อัปเดตเนี่ย

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: พี่วีติดภารกิจค่ะคุณผู้ฟังค่ะไม่สะดวกเข้าสายเดี๋ยวก็ผมขอดูราคาทองแทนพี่วีสักครู่เดียวนะคะเหมือนกับราคาทองจะอัปเดตมาแล้วเช้านี้ราคาทองเช้าวันนี้ปรับขึ้นมา100บาทจ้าศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้นะคะลูกค้าจะขายอยู่ที่ 65,640 บาทลูกค้าจะซื้อ 65,750 บาทค่ะราคาวันนี้กับเมื่อวานไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะคะเพราะฉะนั้นราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีค่ะในการที่นักลงทุนจะช้อนเก็บนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะเก็บทองคำในช่วงนี้แนะนำเลยซื้อขายทำกำไรระยะสั้นไปเหมือนเดิมนะคะตามคำแนะนำของพี่ยุ้ยได้เลยค่ะแต่ตอนนี้เหมาะมากกับการเข้าซื้อเก็บนะคะคุณผู้ฟังคะราคาต่ำกว่านี้ไหมเราบอกไม่ได้แต่ราคานี้ถ้าคิดว่าเหมาะสมกับการซื้อเก็บสามารถทยอยซื้อเก็บได้ช้อนเก็บได้นะคะราคาดีดตัวขึ้นเมื่อไหร่ก็เทขายทำกำไรทยอยขายทำกำไรระยะสั้นกันไปก่อนค่ะส่วนห้างทองแม่มารีเจ็ดนะคะฝั่งห้างทองแม่มารีเจ็ดกับทองรูปพรรณหนูอยากจะได้ทองสวยๆมาสวมใส่นะคะอย่าจะผ่อน3เดือน6เดือนบัตรประชาชนใบเดียวตอนนี้โปรสุดพิเศษที่นี่ที่เดียวของสุราษฎร์ให้ผ่อนกับบัตรประชาชน3เดือน6เดือนเลือกตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยแล้วก็สามารถเลือกผ่อนชำระทองได้ทั้งร้านค่ะแวะเข้าไปที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดหัวมุมตลาดสันเจ้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้เลยค่ะ
0: M-Court Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ทักทายพี่พงศักดิ์เพิ่มเติมด้วยพี่สุธรรมมาแล้วนะคะขอคนดีของแม่พี่เป้าสายันมาหนึ่งเพลงจะมองหน้านะคะพี่เพลงนี้พี่เจมส์สวัสดีค่ะรายงานตัวขอบคุณที่ส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลงเช่นกันนะคะพี่ขอบคุณที่ติดตามขอเพลงรักเอ๋ยนะคะได้เดี๋ยวจัดให้ค่ะพี่นุ่มหวานนานๆข้อนองไงโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้ค่ะพี่จะเย็นๆนะจ๊ะไปพักกันก่อนแป๊บนึงค่ะช่วงนี
2: ้ M-Court Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย

0: กันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

โอ้โหรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลยเจ้าของเพลงนี้รุ่นเดียวกันเลยรักเธอทุกวันค่ะงานเก่าๆจาก2หนุ่มเจอาร์วอยจำได้ใช่ไหมคะพี่วอยเนี่ยรุ่นพี่แต่ถ้าเจอาร์เนี่ยรุ่นเดียวกับกระเพรานะคะอุ้ย

นานนมมากนะคะนานนมมากพี่วาสนารายงานตัวสวัสดีจ้ะพี่สุพจน์นะคะอยากฟังเพลงของพี่แจ้เทวดาเดินดินสวัสดีน้องเตด้วยจ้าดอกไม้กลายเป็นดอกโกลของพี่กินรีสวัสดีเสียเอ็มพระแสงรายงานตัวค่ะบอกว่าเพลงไร่หัวเกิดไม่ทันวะจ้าเกิดไม่ทันก็ลองฟังแน่นะคะประเทศพระแสงแดดดีมากจ้าเช่นเดียวกันกับบ้านดอนค่ะแดดดีมากสวัสดีพี่วีสุขนะคะทักทายกันยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยขอบคุณมากๆ ไม่ดีใจหรอประเทศพระแสงแดดดีอ่ะโอ้มาเที่ยวประเทศบ้านดอนไหมล่ะแดดดีเหมือนกันนะคะใครจะซักผ้าก็รีบซักนะจ๊ะตอนบ่ายอาจจะมีฝนนะจ๊ะมาถึงเพลงต่อไปค่ะงานเก่าๆจากพี่โบสุนิตาขอเป็นคนของเธอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุด้วยนะจ๊ะขับขี่ปลอดภัยค่ะ

องแซวว่าพี่กะเพราบอกว่าเกิดไม่ทันแต่ทำไมร้องตามได้ฉันไม่ได้พูดว่าฉันเกิดไม่ทันนะคะเสียเอ็มนู่นเสียเอ็มพระแสงบอกว่าเสียเกิดไม่ทันนะจ๊ะสวัสดีคุณจอยด้วยค่ะอยากฟังพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าไม่รู้จะทันหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าทันก็มาเปิดให้นะจ๊ะพี่เก่งพี่เก่งขอเป็นเทียนขายกับไฟฟ้าได้จ้าผีสมยศมาแล้วนะคะวันนี้ยู่ลัดหนัดซอยซ่องโรนหมากว่าค่ายดิบค่ายดีนะคะตีค่ายข้องตายายกันวะเพราะว่าวันอาทิตย์นี้ส่งตายายแล้วนะคะปู่ย่าตายายอยู่บ้านนะคะลูกหลานทำไรให้กินมั่งนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์ที่ลบกลับแล้วนะคะวันอาทิตย์นี้ลบกลับแล้วเสียก้องสวัสดีค่ะรายงานตัวขอบคุณมากนะคะพี่วาสนาพี่วาสนาสวัสดีจ้าพี่วาสนาว่ามีเรื่องที่ดอนซักว่าพ่อมเอาขึ้นเน้วะเรื่องอะไรอ่ะจ้าพี่ใจเย็นๆนะนะคะการที่เราไปเอาคืนเอาอะไรอย่างเงี้ยพี่มันได้แค่ความสะใจอ่ะพี่นะคะแต่มันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะพี่นะนะคะถ้าแบบมีเรื่องการก็เขาไม่รู้หรอกว่าใครผิดใครถูกแต่ก็คือในฐานะที่พี่ก็เป็น FC ของพวกเราเราอยากให้ทุกคนแบบไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยพี่มันวุ่นวายมากพี่รู้ไหมชีวิตของเราพอเจอปัญหาเนี่ยมันวุ่นวายสู้ว่าบางทีเราอยู่เฉยๆนะคะหรือเรายอมถอยออกมาก้าวหนึ่งถ้าทุกอย่างมันจบชีวิตพี่มันจะดีมากเลยพี่นะพอมีปัญหามันไม่จบไม่สิ้นนะคะมันไม่จบไม่สิ้นการที่พอมีเรื่องปุ๊บจะไปเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของความสะใจคนบ้านเราอ่ะมันแครอย่างเดียวนะคะพี่แต่พอถ้ามันถึงคันเหลือตกย่างออกหรือว่าเกิดอะไรที่ว่ามันไม่ดีนะคะมันร่อยไม่ออกกันดีมันร่อยไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีปัญหาอะไรกับใครนะคะกะเพราไม่ได้มองว่าทุกอย่างโลกใบนี้มันสวยงามนะพี่โลกมันไม่ได้สวยงามอย่างที่พวกเราคิดหรอกแต่เราก็พยายามแบบทำอะไรอะสร้างพลังงานบวกให้ตัวเองเยอะๆอะพี่บางทีเราไม่ได้เป็นคนผิดนะแต่ทำไมเราต้องยอมทำไมเราถึงเลือกที่จะขอโทษก่อนทำไมเราถึงเลือกที่จะให้อภัยคนที่เขาทำไม่ดีกับเราเราไม่ได้ทำเพื่อเขานะพี่ไม่ใช่ว่าเรากลัวเขานะแต่เราทำเพื่อตัวเราเองพี่นะคะเราให้อภัยคนอื่นเราทำเพื่อตัวเองเราไม่ได้ทำเพื่อเขาใจเราสงบพี่ใจเรามีความสุขเราไม่มีปัญหาชีวิตเราไม่วุ่นวายมันโคตรจะดีเลยพี่นะคะต่อให้มีตังเยอะแต่ถ้าชีวิตวุ่นวายเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนกับที่เป็นข่าวดังกันอยู่ตอนนี้สถานรับอะไรนะสถานที่ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้สูงอายุที่ป่วยจิตเวทอ่ะที่เมืองการอ่ะที่เป็นข่าวอยู่ตอนเนี้ยที่เป็นเหมือนห้องขังอ่ะเขาเรียกเป็นแดนเลยนะแดน1แดน2แดน3นะคะเข้าไปแบบโหเป็นกรงแล้วก็ที่นอนก็เป็นกรงน่ากลัวมากตอนนี้สปส.สั่งปิดเรียบร้อยแล้วนะคะถูกสั่งปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็พวกที่นงที่นอนอะไรที่อยู่ในนั้นอ่ะถูกรื้อออกมาข้างนอกหมดแล้วนะคะมันผิดกฎหมายพอมาสืบไปสืบมาอ่ะขออนุญาตใช้พื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายแค่นี้วันที่ขออนุญาตใช้แค่นี้แต่พอจริงๆแล้วใช้พื้นที่มากกว่าใบอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การดูแลขั้นตอนมันผิดกฎหมายหมดเลยสุดท้ายสุดตอนนี้ถูกสั่งปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการขยายผลด้วยนะคะสรุปทำไปทำมาไม่ใช่ที่มีแต่ที่นี่ที่เดียวยังมีที่จังหวัดอื่นด้วยนะคะที่จังหวัดอื่นมีการล่ามโซ่อะไรด้วยนะโหน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากเห็นไหมแบบพอมีเงินเยอะเกินอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะพี่นะเบอร์มันหลายสิ่งหลายอย่างมากชีวิตคนเราเพราะฉะนั้นอยู่แบบสบายใจดีที่สุดนะคะอยู่แบบไม่มีปัญหาดีที่สุดนะคะพี่เอ็ดอนุพงศ์สวัสดีจ้าทักทายการจากนครศรีพี่จำนงจ๋าสวัสดีค่ะฟังเสียงในรถนะคะดูสดทางโทรศัพท์ด้วยยาน่ารัก

เร่งแต่ว่าพีถ้าขับรถอยู่อย่าเล่นะคะฝั่งเส้นทางเดียวโพนะคะหวังเวิร์ดแล้วพี่อุดรสวัสดีจ้าสบายดีจากสปป.ลาวนะคะขอบ

พากันไปที่ซูเปอร์กิจมอเตอร์ค่ะอีกหนึ่งเพลงเพราะค่ะสื่อความหมายดีๆส่งเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะกับตามตะวัน

0: กิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสักคุณสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นผินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุขกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุขกิจมอเตอร์
2: สุภกิจมอเตอร์ค่ะดูกันสักนิดนึงนะคะตอนนี้มีโปรอะไรจึ้งๆมาฝากกันบ้างจ้ามาเลยจ้าตุลาคมนี้รถยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างอีกแล้วจ้าจนถึง30ตุลาคมนี้นะคะสุภกิจมอเตอร์ให้ลูกค้าออกรถ0บาทจ้าแล้วก็นอกจากนี้นะคะรับส่วนลดสูงสุดจากสุภกิจถึง 3,500 บาทด้วยค่ะฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันรถหายฟรีของแถมอื่นๆมากมายอยู่ตามพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ไม่ต้องมีคนค้ำบัตรประชาชนใบเดียวนะออกรถได้เลยรับรถได้ที่สุภกิจมอเตอร์ทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านค่ะจองที่ไหนก็ได้รับรถที่สาขาไหนก็ได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะ0811882828ค่ะ0811882828ได้เลยสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรนะคะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์อย่าลืมนะคะทุกวันศุกร์ค่ะตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เลยนะใครที่ไปที่สุภกิจมอเตอร์สาขา4แยกแสงเพชรนะคะจะได้กินโดนัทฟรีจ้าทุกวันศุกร์นะพรุ่งนี้อย่าลืมแวะไปนะจ๊ะ
3: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
2: เวลาหมดเวลาชั่วโมงแรกนะคะก็พอขอปิดท้ายเอาไว้กับรักเอ๋ยงั้นจับพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเพลงไหนเปิดไม่ทันชั่วโมงนี้ขออภัยค่ะได้เอาไว้กลับมาพูดคุยแล้วก็ทักทายกันต่อชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

บริษัทซูซูกิมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูม

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่าชัดชาติตรวจน้ำทั่วหมู่บ้านฟลอราวิลเร่งผลักดันน้ำเต็มที่พร้อมเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนัก 10-12 ตุลาคมนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่รวม24เฟสมีผู้อาศัยราว 7,300 คนโดยมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกและมีนบุรีผู้ว่าชัดชาติกล่าวว่าสำหรับสาเหตุน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมพื้นที่กทมสูงถึง350มิลลิเมตรร่วมกับฝนตกสะสมทั่วปริมณฑลทั้งปทุมธานีและฉะเชิงเทราส่งผลให้น้ำในทุ่งและคลองย่อยมีปริมาณมากขณะที่ตัวหมู่บ้านไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมไม่สามารถต้านทานได้ทำให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่เช่นเดียวกับอีกหลายหมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างกทมและจังหวัดข้างเคียงสำหรับการระบายน้ำพบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งทำให้น้ำที่สูบออกไหลวนกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเนื่องจากฝนหยุดตกแต่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นขอให้ระมัดระวังและช่วยกันดูแลไม่ให้ขยะอุดตันขวางทางน้ำอธิบดีปภ.แจงดราม่าเงินเยียวยายันไม่ได้พูดถึงคลองจันนายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกรณีแฟลตเคหะคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม. 5,000 หรือ 9,000 บาทว่าเมื่อวานนี้ตนไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟลตคลองจันเลยมีเพียงถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งตนตอบว่าคำถามนั้นก็มีคำตอบในตัวเองตนไม่ได้พูดถึงคลองจันถ้าเอาตามหลักเกณฑ์รัฐบาลมีความตั้งใจจะช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีจึงอนุมัติงบกลางปี2569มาให้ประมาณ 4,700 ล้านบาทนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.มีอยู่เดิมโดยกรณีที่ได้รับคือบ้านที่ถูกน้ำท่วมและน้ำล้อมได้รับ 9,000 หรือ 5,000 บาทแต่ส่วนใหญ่จะเป็น 9,000 บาทอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัดซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมและให้มีหลักเกณฑ์รองรับรวมถึงช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในส่วนของระยะเวลาที่ประชาชนลงทะเบียนและจ่ายเร็วได้เร็วขึ้นนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยจึงลดเวลาส่งข้อมูลจากปภ.ไปยังธนาคารออมสินจาก2วันเหลือ1วันพยายามทำทุกอย่างให้เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงโดยไม่ได้ระบุพื้นที่ใดแต่ดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเจ้าของในพื้นที่คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอและในส่วนกทม.เป็นผู้ว่ากทม.ที่จะเข้าไปสำรวจหากเข้าเกณฑ์ก็ลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มกรรมาธิการปภ.เชิญเจเศรษฐวิดาถกให้เคลียร์ปมเงินเยียวยาน้ำท่วมนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าวันนี้ที่ประชุมเชิญนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกันถกประเด็นปัญหาในการรับมืออุทก

0: ภัยที่เกิดขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็น3ระยะตั้งแต่เรื่องก่อนเกิดเหตุปัญหาที่ติดขัดและการเผชิญเหตุเช่นปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์สั่งการส่วนหน้าของกทม.และการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆซึ่งการประชุมครั้งนี้มีส.ส.กทม.ร่วมสะท้อนความคิดเห็นรวมถึงการฟื้นฟูและการเยียวยาที่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรชิ้นใหญ่ในการขนขยะคนทำงานไม่พอต้องทำงานเยอะกว่ากำลังมนุษย์จะรับไหวโดยในที่ประชุมวันนี้ยังจะพูดถึงเรื่องเยียวยาที่อธิบดีปภ.และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดไม่ตรงกันเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมแฟลตคลองจันท์ในการเรื่องของเกณฑ์น้ำล้อมบ้านซึ่งวันนี้จะต้องถกให้เคลียร
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: เงินติดล
1: ้อเอิ่นน่าจะฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: เงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมา

0: ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: านแล้วจ้าชั่วโมงสุดท้ายค่ะกับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18จ้า
1: ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
0: ที่จบไปนะคะกับหลองฟังแร่ค่ะโตเหน่อนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเพราะพี่รักจริงนะคะพี่หนึ่งดีเคแบร์แล้วก็เพลงอะไรอะเพลงแรกที่น้องแซมเปิดไปชวนน้องล่องใต้ไหมแล้วก็พอฟังไม่ผิดฟังจากข้างนอกลืมแล้วสวัสดีทุกคนเลยนะคะชั่วโมงนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันค่ะก่อนที่จะไปกินมื้อกลางวันกันทักทายพี่บังรอนนครศรีด้วยจ้าพี่บังรอนทักทายมาทางแอปฟ้านะคะสวัสดีค่ะพี่บังรอนส่งข้อความมายาวเลยไม่ได้ทักทายกันนานเลยจ้าสวยกว่าทุกวันไอ้ยะเสียงก็โผล่ว่านว่านว่ะขอบคุณค่ะพอดีโทรศัพท์มันข้าวออกอัปเดตอะไรนะโทรศัพท์อัปเดตแล้วค่ะพี่อ๋อโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่บังรอนพี่โอมสวัสดีค่ะกากระผงของปูเลพี่อ้อยด้วยนะจ๊ะทักทายกันสวัสดีค่ะพี่สมยศว่าชวนน้องกระพอไปกินลองก้องว่าที่ค่ายที่ลาดหนัดซอยช่องนะคะรับรองว่าลองก้องว่านว่านนะคะเป็นลองก้องหนาสั้นว่ะค่ายดีค่ายดีนะคะพี่วางนี่โหลเท่าไรคะลองก้องราคาไม่แพงแล้วนะคะตอนนี้ราคา

0: ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แรกไปกระเท้านั่นนะคะพี่ชาติชายได้นำเพลงนี้ของคุณอเนกมาแล้วก็น้องเอฟด้วยนะครับน้องเอฟขอเป็นเพลงสวมเขาของแพรวจิรพันธ์โอเคได้ค่ะพี่เดือนชมรมที่ซ่องยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงต่อไปนะคะพอพี่สมยศบอกว่าไปกินลองก้องกับพี่ค่ายลองก้องเป็นลองก้องนาซ่าดับรองว่านเจี๊ยบนะคะนอกจากลองกองแล้วค่ะวันนี้พี่สมยศอยู่ที่ลาดหนัดซอยซ่องใช่ไหมคะร้านขายไก่พี่สมยศค่ะ FC จ๋าฝากด้วยนะคะใครที่กำลังจะไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดนัดซอย2อยู่ณตอนนี้ค่ะจนถึงตอนเย็นเลยนะคะจนถึงหัวค่ำเลยค่ะอย่าลืมนะคะแวะไปร้านพี่ยศกับพี่กุ๊กด้วยค่ะร้านพี่สมยศพี่กุ๊กนะคะขายไก่เนื้อไก่บ้านชิ้นส่วนของไก่ครบทุกชิ้นเลยนะคะปีกตีนไก่น่องไก่นะคะสะโพกไก่อกไก่อะไรอย่างนี้เครื่องนงเครื่องในมีครบค่ะนอกจากไก่สดแล้วยังมีไก่ทอดอร่อยอร่อยนะคะหอมยันยู่ซอยซ่องหอมถึงราชภัฏเลยค่ะผลไม้ตามฤดูกาลผักบ้านๆ นะคะขายทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสค่ะที่ตลาดนัดซอย2นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง1ทุ่มไปซื้อกันได้นะจ๊ะส่วนวันอังคารค่ะวันอังคารเนี่ยจะขายที่ตลาดนัดบขสค่ะขายไก่สดอย่างเดียวจ้าตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง2ทุ่มนะคะส่วนวันพุธค่ะ6โมงเช้าถึง10โมงไปได้ที่ตลาดนัดนายพันนะคะเช้าอยู่ตลาดนัดนายพันพอบ่ายก็จะมาที่ตลาดนัดโคออฟค่ะนะคะแล้วก็วันเสาร์ช่วงเช้าตลาดนัดตาปานพอวันเสาร์เช้าปุ๊บเนี่ยวันเสาร์เช้า10โมงเอ้ยไม่ใช่ขออภัยอ่ะตั้งแต่เช้าเลยเสาร์เช้าวันที่10นะคะพี่สมยศฝากมาบอกว่าใครที่ต้องการซื้อของไหว้ตายายพี่สมยศกับพี่กุ๊กค่ะเอาของไหว้ตายายมาขายที่แผงด้วยไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะวันเสาร์นี้ที่ตลาดนัดตาปานสี่แยกตาปานเลยนะคะตลาดนัดขายดิบขายดีค่ะที่นี่พอช่วงเช้าที่ตลาดตาตาบานช่วงบ่ายใครอยู่แถวพุนพินอยู่แถวท่าโรงช้างอยู่แถวเขาหัวควายไปกันได้ตลาดนัดโคออฟนะคะช่วงบ่ายจะไปขายที่ตลาดนัดโคออฟค่ะก็จะมีของไหว้ตายายไปวางขายด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าส่งตายายวันอาทิตย์นี้แล้วส่วนของไหว้ตายายพี่สมยศเอาไปขายวันเสาร์นะจ๊ะเช้าไปที่ตลาดนัดตาบานบ่ายไปที่ตลาดนัดโคออฟได้ส่วนวันอาทิตย์วันอาทิตย์ช่วงบ่ายก็ไปขายที่ตลาดนัดโคออฟที่เดียวนะจ๊ะสรุปว่าจันทร์ถึงอาทิตย์พี่สมยศกับพี่กุ๊กขายทุกวันตามไปได้ทุกนัดเลยจ้ะนะคะขายราคาเป็นกันเองพี่ยศบอกว่าร้านนี้เราบริการด้วยใจจ้ะกำไรนิดน้อยโพนะคะค่ายเอาสังคมวะพี่สมยศว่าค่ายเอาสังคมโพนะคะค่ายสังคมโบนะคะให้ได้มีลูกค้าเยอะๆนะเพื่อนอยู่ได้เราอยู่ได้ประมาณนั้นกำไรนิดหน่อยอยากได้ของสดของดีของถูกต้องไปร้านพี่ยศแล้วก็พี่กุ๊กเท่านั้นนะจ๊ะไปห้าได้เลยนะคะถ้าตลาดนัดซอย2วันนี้สังเกตได้เลยร้านไหนขายไก่สดร้านไหนขายลองกองขายผลไม้ร้านไหนขายไก่ทอดด้วยไอ้ร้านนั้นละค่ะคือร้านของพี่ยศพี่กุ๊กนะคะพอขาล่อๆแม่ขาซวยๆนะคะแวะไปอุดหนุนกันได้ฝาก FC อสมท.ด้วยนะคะแวะกันไปอุดหนุนเยอะๆค่ะ
1: M-Card Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ถึงเพลงของพี่ก้อยกินนรีค่ะเพลงนี้ที่น้องเต้แนะนำมาเพลงนี้ชื่อว่าดอกไม้กลายเป็นดอกโกล

0: บริษัทBO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
1: อยู่กับบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะใครที่กำลังมองหาบริษัทที่จะมาดูแลเรื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้านะคะภายในตัวอาคารภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทค่ะทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเรานะจ๊ะบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะบริษัทอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์แต่เราพร้อมที่จะลงพื้นที่ดูแลหน้างานให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยยกเว้น3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทนะคะรวมถึงจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดเลยประกอบตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบ

0: คุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าค่ะจำหน่ายป้องกันตั้งนานแล้วก็ติดตั้งระบบเซฟตี้ต่างๆนะคะทั้งป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟค่ะนะคะติดต่อเราได้เลยดูแลครบจบจริงๆนะเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมืออาชีพประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนรวมถึงทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะบริหารงานที่นี่โดยนะคะพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะติดต่อสอบถามเบอร์ออฟฟิศนะคะคุณฟังค่ะเซฟเอาไว้ในมือถือก่อนได้เลย077295111 077295111ค่ะหรือ086471-3221 086471-3221นะคะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยบริษัท BO Powertech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เช่นเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดย DJ กระเพรารดีพร

102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานีคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

ากับหงค่ะปูเลนะคะนี้อ่ะช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะกับเขาก็ภารกิจหลายอย่างต้องวิ่งเข้าวิ่งออกน้องห้องส่งสวัสดีน้องลูกปลาด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากมากเลยค่ะส่วนเพลงอื่นๆที่เปิดไม่ทันกับเขาขออภัยจริงๆนะคะเอาไว้มาช่วยชดเชยให้รอบหน้าแล้วกันเนาะช่วงนี้ฝากไว้นะคะกับนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50ค่ะเราเป็นแหล่งผลิตก้าวปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีจากแหล่งพันแท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆนะคะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยซีราสปริงแบทสุราษฎร์ธานีท็อปเทอร์โนรายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพค ML 161สวิคคินาบลู KB 4คาลิค Q6 คาลิค600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าค่ะที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับคุณผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่มองหากล้าปาล์มน้ำมันนะคะที่นำไปปลูกแล้วดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งแนะนำที่นี่เลยค่ะพี่น้องเกษตรกรทั่วภาคใต้ต่างก็มาซื้อที่เราไว้วางใจนะคะสอบถามปรึกษาปัญหาวิชาการฟรีได้ทุกเรื่องทุกเมื่อเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันค่ะมีโอกาสก็แวะเวียนเข้ามาที่แปลงเพาะมาชมมาซื้อกันได้เรามีรถจัดส่งให้กรณีที่พี่น้องเกษตรกรไม่ได้มารับเองนะคะติดต่อกันได้เลยค่ะสำหรับแปลงเพาะของเราในหัวพันปาแม่โจ้50ค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์ห่างจากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันเนี่ยประมาณ2กิโลอยู่ฝั่งเดียวกันเลยติดถนนสุราษฎร์นคร4สายหลักค่ะหาไม่ยากนะคะสอบถามเพิ่มเติมค่ะอดีตเกษตรอำเภอขาวนายหัวของเราเจ้าของแปลงเพาะค่ะ0992226964 0992226964ค่ะคุณผู้ฟังคะหรือจะเข้าไปดูทางเพจ Facebook นะคะค้นหาคำว่านายหัวพันปาแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีได้เลยสนใจสายพันธุ์ไหนนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมต้องการปรึกษาเรื่องของการใส่ปุ๋ยก็พูดคุยกันได้นายหัวใจดีมากๆแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากให้แวะมาที่แปลงนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการสวัสดีพี่ออสจากทุ่งตอใหม่ด้วยนะคะทักทายพี่ประเสริฐ

0: จากระนองด้วยค่ะเสียงหลบมาจากหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้เพลงไหนเปิดไม่ทันขออภัยจริงๆกลับมาเจอกันช่วงบ่ายค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะส่วนช่วงนี้ก็พาลาไปก่อนนะส่งทุกคนกินข้าวเที่ยงแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีกสบศบุกตรวจเนอร์ซิ่งโฮมนนทบุรีพิสูจน์ปมล่ามโซ่ผู้ใช้บริการส่วนที่กาญจนบุรีเงียบเหงาย้ายผู้ป่วยออกหมดแล้วปิดตำนานเตียงกรงเหล็กใช้แผนเด็ดเก็บขยะหลังน้ำลดรองจ๋อนำทีมอำพรางบุกถล่มรังยาเสพติดรวบบังดำหัวจ่ายชื่อดังย่านประเวศพร้อมลูกสมุนไม่ถึง24ชั่วโมงจับแล้ว2คนร้ายอุ้มฆ่ายัดรถกระบะจุดไฟเผาอำพรางคดีริมอ่างเก็บน้ำจังหวัดตรังอ้างปมขัดแย้งยาเสพติดเป็นเรื่องนักโทษประหารชาวอเมริกันถูกฉีดยา2ครั้งแต่ไม่ตายกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายทนายเผยนักโทษรู้สึกโกรธและสับสนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะพบกันช่วงของข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 นค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นะคะวันนี้สวัสดีค่ะพบกันช่วงของข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 นค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นนะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุหวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็เป็นข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะก็ยังคงติดตามกระแสที่เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของน้ำท่วมมีหลายเรื่องทีเดียวค่ะก็กลายเป็นประเด็นดราม่าก็มีนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปก็มีด้วยค่ะอย่างเช่นเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็มีการถามไทยกันมาหรือแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลนะคะว่าจริงๆแล้วนายอำเภอบ้านสร้างนั้นปฏิบัติงานในช่วงของน้ำท่วมไม่มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าก็มีภาพที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียที่เห็นถึงการลงพื้นที่ในช่วงน้ำท่วมค่ะวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงเรื่องการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างโดยอธิบายแบบนี้นะคะว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่รายงานนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการรับรายงานการทำหน้าที่ของนายอำเภอพูดนี่รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงผู้นำท้องถิ่นด้วยนะคะก็ทุกคนรายงานในทิศทางเดียวกันค่ะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้างซึ่งก็ได้นำช่วงของยามบ่ายสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันช่วงนี้ถึงงานรวยกว่าจ้าอายุไปนะคะทำหนังสือลงวันที่30กันยายนก็เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานก็พูดถึงเรื่องการทำงานของนายอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าเห็นไปในทางเดียวกันว่าอยากให้แหนมเพื่อบ้านสร้างออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากการตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาและการปฏิบัติงานหน้างานอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าต้องการค่ะส่วนกรณีที่นายอำเภอบ้านสร้างเองก็นำเสนอการทำงานของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียนะคะนายพลพีบอกว่าประชาชนอาจจะเห็นวิธีการทำงานปฏิบัติหน้าที่ผ่านโลกออนไลน์แต่ว่า

0: ในเชิงการทำงานจริงการสื่อสารการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาก็อาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบเดียวกับที่เห็นในโซเชียลย้ำนะคะว่าความเป็นจริงกับโลกออนไลน์นั้นอาจจะแตกต่างกันค่ะแล้วก็พูดถึงกระแสสังคมที่สนับสนุนในอำเภอบ้านสร้างโดยนายพลพีบอกว่าเหรียญมี2ด้านนะคะก็โลกภายนอกก็มองผ่านออนไลน์ก็อาจจะเห็นภาพในอำเภอลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องฟังทุกมุมจะให้ไม่รับฟังผู้ว่าหรือรองผู้ว่านั้นก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้บัญชาการอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันดังนั้นเนี่ยก็จะไม่รับฟังผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ก็คงจะไม่ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังชี้แจงด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้เป็นผู้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองลงนามย้ายในอำเภอบ้านสร้างค่ะแต่เป็นการดำเนินการจากการรายงานของจังหวัดหลังจากอธิบดีลงนามแล้วจึงมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็อย่างที่อธิบายไปก็คือรายงานจากผู้ว่ารองผู้ว่านั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะแต่ก็บอกว่าการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการให้ออกจากพื้นที่ก่อนนะคะถ้าหากว่าหลังจากนั้นมีการตั้งกรรมการสอบสวนพบว่าในอำเภอไม่ได้ทำผิดก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่มีการตั้งกรรมการสอบสวนพบว่าในอำเภอไม่ได้ทำผิดก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเดิมค่ะส่วนข่าวที่ว่าในอำเภอบ้านสร้างอาจจะมีความขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกรณีทุนเทาที่เข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่เรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าถ้ามีข้อมูลก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะยังไม่ปักใจเชื่อนะคะว่าเรื่องดังกล่าวจริงหรือไม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ก็ย้ำในท้ายที่สุดว่าการย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะเป็นการดำเนินการตามรายงานของจังหวัดและเอกสารที่เสนอขึ้นมาตามขั้นตอนค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องดราม่านะคะพูดถึงเงินเยียวยาคลองจันค่ะทางอธิบดีปภ.มีการชี้แจงนะคะโดยนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกรณีแฟลตเคหะคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม. 5,000 หรือ 9,000 บาทเมื่อวานนี้ยืนยันว่าตนเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟลตคลองจันเลยไม่มีชื่อนี้มีเพียงคำถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งตนก็ได้ตอบคำถามนั้นนะคะในคำถามและคำตอบมีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วตนไม่ได้พูดถึงคลองจันเลยถ้าเอาตามหลักเกณฑ์รัฐบาลมีความตั้งใจจะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลาง69มาให้ประมาณ 4,700 ล้านบาทนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.มีอยู่เดิมกรณีที่ได้รับคือบ้านที่ถูกน้ำท่วมและน้ำล้อมจะได้รับ 9,000 หรือ 5,000 บาทแต่ส่วนใหญ่จะเป็น 9,000 นะคะอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัดที่เป็นมติครม.จะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่ให้การรองรับรวมถึงการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะสิ่งที่ดำเนินการมาก็คือตอนนี้ถ้าเราพบว่าพื้นที่ใดตกหล่นอย่างเช่นสมุทรสงครามนะคะเพราะว่าน้ำท่วมหลังจากครม.มีมติไปแล้วตรงนี้ก็ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดเข้าไปอีกครั้งในส่วนระยะเวลาที่ให้ประชาชนลงทะเบียนและจ่ายได้เร็วขึ้นเมื่อวานตนได้กล่าวไปแล้วว่านายกมีความห่วงใยจึงลดเวลาส่งข้อมูลจากปภ.ไปยังธนาคารออมสินจาก2วันเหลือ1วันพยายามจะทำทุกวิถีทางทุกอย่างให้รวดเร็วมีหลักเกณฑ์อ้างอิงโดยไม่ได้ระบุพื้นที่ใดแต่ดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเจ้าของพื้นที่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอกทม.ก็จะเป็นผู้ว่ากทม.ที่จะเข้าไปสำรวจหากเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มย้ำว่าตนนั้นใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัย
2: รวมถึงกรุงเทพ
1: เมื่อลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันว่าพยายามเร่งเวลาให้เร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาสาธารณคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยของสภาผู้แทนราษฎรเขามีการประชุมค่ะเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กทม.ค่ะทางประธานของคณะกรรมาธิการก็คือนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนเปิดเผยว่าวันนี้เชิญนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.มาถกประเด็นการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีทั้งเรื่อง

0: ของปัญหาติดขัดแผนเผชิญเหตุความล่าช้าในการตั้งศูนย์สั่งการส่วนหน้าของกทม.และการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆแล้วก็การฟื้นฟูเยียวยาที่ก็พบว่าตอนนี้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่จะใช้ขนขยะหรือว่าคนทำงานนั้นไม่พอค่ะก็เห็นว่ากทม.เนี่ยจำเป็นต้องใช้งบฉุกเฉินในการที่จะเพิ่มคนเครื่องจักรในการจัดการขยะนะคะเพราะว่าถ้ายังทำแบบนี้อีก1เดือนก็คงจะยังไม่เสร็จค่ะแล้วก็จะพูดเรื่องของการเยียวยาด้วยซึ่งอธิบดีปภ.และรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพูดไม่ตรงกันนะคะกรณีของแฟลตคลองจันเกณฑ์น้ำล้อมบ้านต้องถกให้เคลียร์ค่ะเพราะว่าก็มีข้อกังวลเรื่องการเยียวยาที่อาจจะไม่ทั่วถึงเช่นที่พักแบบตึกสูงต้องให้เคลียร์นะคะว่าตอนให้น้ำไม่เข้าบ้านแต่น้ำล้อมบ้านเสียสิทธิ์ไม่สามารถออกไปได้ก็เปรียบเสมือนคนถูกน้ำท่วมค่ะก็บอกว่าประชาชนไม่ควรจะต้องมาลุ้นนะคะว่าอยากจะให้น้ำบ้านน้ำท่วมบ้านชั้นแค่นิดเดียวก็พอจะได้เงินหรือไม่ได้เงินนะคะอันนี้ไม่ควรจะต้องมาคำนึงถึงคิดว่าความเท่าเทียมต้องเกิดขึ้นการเยียวยาคือสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้แน่นอนว่าเงินเยียวยาไม่พอกับความเสียหายอยู่แล้วค่ะก็ไม่ควรจะมาคำนึงถึงเรื่องนี้ค่ะ
1: ในส่วนผู้ว่ากทม.นะคะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิลล์ซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ที่มีผู้อยู่อาศัยราว 7,300 คนค่ะพื้นที่ครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกและเขตมีนบุรีผู้ว่าบอกว่าสำหรับสาเหตุน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมในกทม.สูงถึง350มิลลิเมตรรวมฝนตกสะสมทั่วปริมณฑลทั้งปทุมธานีฉะเชิงเทราทำให้น้ำในทุ่งและคลองย่อยมีปริมาณมากขณะที่ตัวหมู่บ้านไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมไม่สามารถต้านทานได้น้ำก็เลยทะลักเข้าไปในพื้นที่นะคะสำหรับการระบายน้ำก็พบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งทำให้น้ำที่สูบออกไหลวนกลับเข้าไปในพื้นที่อีกครั้งขณะที่ถนนสายหลักแห้งแล้วแต่ถนนภายในหมู่บ้านยังมีบางจุดน้ำสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตรเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่เท่ากับระดับน้ำในคลองก็เลยไม่สามารถระบายออกทางคลองแสนแสบได้ค่ะทั้งนี้ในส่วนการช่วยเหลือชาวบ้านและกองทัพไทยได้ร่วมกันทำคันดินกั้นน้ำแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์ไปช่วยปรับสภาพน้ำท่วมขังส่วนการเยียวยาผู้ว่าบอกว่าบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ขณะที่สิ่งที่ยังต้องห่วงนะคะก็คือ 10-12 ตุลาคมนี้ที่อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นผู้ว่าก็เน้นย้ำว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ช่วยดูแลกันเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผู้ว่าก็เน้นย้ำว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ช่วยดูแลกันเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเรื่องของขยะให้ขวางทางน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาที่อีกประเด็นหนึ่งที่สังคมสนใจนะคะกรณีแม่ถูกขังค่ะโดยล่าสุดนะคะคุณแม่ที่ถูกขังตอนนี้เขาไปร้องตำรวจแจ้งความที่สน.วังทองหลางเอาผิดลูกชายเจ้แมวแล้วก็อาสาสมัครกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายขณะที่ตนนั้นอยู่ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็นำโดยนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดที่พานางพัดผู้เสียหายถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า2ปีเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางแล้วนะคะเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคนเป็นแม่ที่ชื่อนางพัฒน์นี่บอกว่าต้องการเข้าแจ้งความกับผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่อุ้มตัวที่จากที่บ้านย่านลาดพร้าวไปส่งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรวมไปถึงเจ้แมวผู้ดูแลศูนย์มีพฤติกรรมข่มขู่ทำลายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวรวมถึงดำเนินคดีกับลูกชายด้วยนะคะเป็นคนสั่งการให้กระทำการดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงแม้จะรู้สึกสงสารแต่ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายมีการเล่าย้อนไปถึงวันเกิดเหตุนะคะตั้งแต่การอุ้มไปที่ศูนย์การใช้ชีวิตขณะที่ตนเองโดนอุ้มทั้งลูกชายลูกสาวก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครช่วยเลยตลอดที่อยู่ในศูนย์ตนเองก็ถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งถูกชกต่อยถูกตีด้วยไม้พายอีกทั้งเวลาที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายรูปส่งให้ญาติก็มักจะบังคับให้ตนยิ้ม ยิ้มแบบมีความสุข

0: ะถ้าหากใครไม่ทำตามก็โดนด่าทุบตีค่ะซึ่งตนเองนั้นก็เคยโดนบ่อยนายเอกภพเปิดเผยว่าจะต้องมาแจ้งความที่นี่เพราะว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะคะก็อยู่ที่ตำรวจแล้วแหละว่าจะพิจารณามอบให้สน.วังทองหลางทำคดีหรือว่าจะมอบให้กองปราบทำคดีแต่ผู้เสียหายไม่ไว้ใจสภ.ท่าม่วงทำคดีเพราะว่าขณะที่อยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่ของศูนย์มีแฟนเป็นตำรวจคอยช่วยเหลือมาตลอดส่วนจะแจ้งความเอาผิดข้อหาใดบ้างก็อยู่ระหว่างหารือกับตำรวจบุคคลใดจะเข้าข่ายการกระทำผิดข้อหาใดนะคะส่วนบรรยากาศบริเวณหน้าโสธรชัยเนสซิ่งโฮมเช้านี้นะคะก็พบเงียบเหงาหลังมีการขนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยจากศูนย์จนออกไปจนหมดทางศูนย์ปิดทำการนะคะมีการปิดประตูไว้2ประตูเปิดเพียงประตูเดียวเจ้าหน้าที่ศูนย์ไม่กี่คนที่เดินทางมาเก็บข้าวของนะคะไม่พบป้าแมวที่เป็นเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขณะที่คดีความผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อสอบถามไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ได้รับทราบข้อมูลจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือญาติมาแจ้งความดำเนินคดีกับทางเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าถ้าหากมีการแจ้งความดำเนินคดีเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าอีกคดีหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการไปพบศพในรถกระบะที่ถูกไฟไหม้ที่อ่าง
2: เก็บน้ำท่างิ้วจังหวัดตรังค่ะในช่วงนี้ค่ะอสมทเพื่อชุมชน
1: ขอบอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอำเภอห้วยยอดภายในรถมีชิ้นส่วนคล้ายกะโหลกและก็ชิ้นส่วนร่างมนุษย์ถูกเผาจนดำเป็นตอตะโกค่ะก็มาเจอเมื่อคืนวันที่6ตุลาคมนะคะทีนี้ก็มีญาติของเจ้าของรถเขาก็ไปพบตำรวจค่ะบอกว่ารถคันนี้เป็นของนายธีรศักดิ์อายุ37ปีเป็นชาวอำเภอสิชนนครศรีธรรมราชค่ะหายตัวไป3วันแล้วนะคะก็เอาชิ้นส่วนที่พบนั้นไปตรวจ DNA เพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการล่าสุดตำรวจก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะคือนายณัฐวุฒิอายุ36ปีค่ะสอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าลงมือทำร้ายนายธีรศักดิ์ที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนตี2วันที่5ตุลาคมแล้วก็นำร่างขึ้นรถกระบะขับมาที่อำเภอห้วยยอดหาจุดทิ้งร่างค้นข้อมูลผ่าน Google นะคะพบพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำท่างิ้วก็เลยเดินทางมาที่จุดนี้ค่ะแต่ว่ารถเกิดติดลมขับต่อไปไม่ได้ก็เลยทิ้งรถเอาไว้พร้อมร่างผู้เสียชีวิตก่อนจะโทรศัพท์ให้เพื่อนมารับตัวของตัวเองเนี่ยกลับนครศรีธรรมราชแล้วก็ค่ำวันที่6ตุลาคมเดินทางมายังอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอีกครั้งจุดไฟเผารถกระบะคันดังกล่าวแล้วก็เดินทางกลับนครพร้อมเพื่อนค่ะสาเหตุนั้นเกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายยาเสพติดค่ะอ้างว่าจ่ายเงิน 30,000 เพื่อซื้อยาบ้า 4,000 เม็ดแต่ว่าได้รับแค่200เม็ดก็ไม่พอใจนัดนายธีรศักดิ์มาพบนะคะแล้วก็ลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะลงมือคนเดียวส่วนนายแซกที่ตำรวจคุมตัวได้ในเวลาต่อมาทำหน้าที่แค่ขับรถรับส่งเท่านั้นก็มีการพบอาวุธปืนนะคะเครื่องกระสุนและยาบ้า200เม็ดแล้วก็เงินสดแล้วก็เสื้อผ้าที่พบคราบเลือดของผู้เสียชีวิตติดอยู่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพอบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลเล่นใหญ่รองจ่อนำทัพปฏิบัติการรถขยะอำพรางมีการแต่งกายนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังตำรวจส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดนำหมายค้นสารอาญาตรวจค้น5จุดในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่าย6คนเอ็กซเรย์ชุมชนท้ายซอยอ่อนนุชพบผู้เสพจำนวน9คนค่ะซึ่งรายสำคัญเจ้าหน้าที่จับกุมหัวหน้าเครือข่ายนายสมภพหรือบังดำอายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดบังดำมีประวัติถูกดำเนินคดีมาแล้ว7คดีนะคะทั้งคดียาเสพติดอาวุธปืนพยายามฆ่าข่มขืนกระทำชำเราร่วมกันฆ่าผู้อื่นพรบการพนันจับกุมตัวได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการยึดของกลางยาเสพติดหลายรายการมีทั้งไอซ์ยาบ้าเคตามีนในชั้นจับกุมบังดำให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาว่าตนเองนั้นไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มเรื่องอะไรแล้วก็ไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดขอให้ใช้สิทธิ์ปรึกษาทนายความนะคะสำหรับพฤติการบังดำสืบเนื่องจากการขยายผลคดียาเสพติดนะคะโดยเป็นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่กทม.ไปพบข้อมูลหลายคดีที่เชื่อมโยงกับบุคคลเดียวกันที่มีชื่อว่าบังดำเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นเจ้าของฉายาเนี้ยแท้จริงแล้วเป็นใครในทุกคดีที่มีการจับกุมหัวจ่ายรายสำคัญนะคะเจ้าหน้าที่ซักถามขยายผลถึงบังดำเหล่าหัวจ่ายก็มักจะ

0: ทำท่าทีหวาดกลัวไม่กล้าให้การค่ะทั้งนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่มีการขยายผลยืนยันได้ว่าบังดำเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดค่ะสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดนะคะแล้วก็พบว่าเป็นการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดทางมีเครือข่ายญาติหรือว่าคนรู้จักนะคะอยู่ในเครือข่ายนี้ก็เลยมีการส่งสารวัตรแจ้นะคะใช้กลยุทธ์อำพรางแฝงตัวเข้าไปในพื้นที่เป็นประจำนะคะก็เลยไปพบตัวบังดำค่ะก็เลยเปิดปฏิบัติการนี้ขึ้นมาก็คือรถขยะอำพรางมีการแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะนะคะเข้าไปในพื้นที่แล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยแหละค่ะมาสอบสวนขยายผลเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี

0: วันนี้ผู้บริหารและพนักงานบมจ.อสมท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก9รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีต่างมีความผาสุกร่มเย็นตราบจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: กลับมาที่เรื่องของ DSI นะคะส่วนที่กำลังกับหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการค้น3จุดเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวนี้ในช่วงบ่ายนะคะโดยเมื่อวันที่21สิงหาคมทาง DSI นำโดยกองกิจการอำนวยความยุติธรรมภายใต้การอำนวยการของนายอังสุเกวิสุทธ์วัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมค่ะก็ไปเปิดปฏิบัติการค้นบ้านเป้าหมายค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดที่ชลบุรีที่บางละมุงที่พัทยานะคะพบความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลคือนายไมมอนเดวิดมาเซโนค่ะครอบครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทรัพย์สินมากมายนะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นผู้ประกอบการตัวจริงของสำนักงานกฎหมายสากล KT InternationalLaw and Business บริษัท Cozy Beach View จำกัดบริษัท Lotus Paradise Development จำกัดรวมมูลค่าหลายพันล้านค่ะแต่ว่าพฤติการก็คือใช้คนไทยเป็นพนักงานในสำนักงานเป็นกรรมการแทนตัวเองซึ่งอาจจะเข้าข่ายนอมินีนะคะ DSI รับเรื่องเอาไว้เป็นคดีพิเศษค่ะก็กล่าวหาว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท Cozy Beach View กับพวกเนี่ยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทางพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการสอบสวนนะคะแล้วก็ไปค้นเอาหลักฐานต่างๆนะคะจากพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการเรียกพยานเข้ามาให้ข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจของนายไมมอนเดวิดมาเซียโนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจค่ะแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ทาง DSI นะคะก็นำโดยท่านรองอธิบดีนะคะร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลค่ะแล้วก็นำโดยท่านรองอธิบดีนะคะร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลค่ะแล้วก็ทางพันตำรวจโทอนุรักษ์โรจนะนิรันกิจค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมซึ่ง

0: ก็ร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะเขาก็จะได้มีการปฏิบัติการไปตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลมีเรื่องของชาบัตเฮาส์เรื่องของสำนักงานศูนย์กลางชุมชนยิวในกรุงเทพนะคะที่ไปตรวจค้นก็มีตั้งอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์ตั้งอยู่ที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ที่สุขุมวิท22ด้วยซึ่งก็มีการส่วนที่กำลังกันเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภายในนะคะก็รวบรวมพยานหลักฐานวัตถุพยานทั้งหลายเพื่อขยายผลต่อไปนะคะแล้วก็ในบ่ายวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เตรียมนำทีมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมาแถลงผลการตรวจค้นที่กระทรวงยุติธรรมค่ะ
1: ไปที่ข่าวต่างประเทศยายวัย87ปีชาวสเปนตอนนี้เสียชีวิตแล้วหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะตั้งแต่ที่เธอนั้นถูกตำรวจบังคับไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยมากว่า70ปีในกรุงมาดริดก็จุดชนวนทำให้เกิดการประท้วงค่ะในเรื่องของที่พักอาศัยในสเปนคุณยายมาริกาเมนส์อาบัสกาลวัย87ปีถูกขับไล่ออกจากบ้านหลังจากกองทุนเพื่อการลงทุนกว้านซื้อตึกแล้วก็ปรับขึ้นค่าเช่า500ยูโรเป็น 2,560 ยูโรภายหลังจะปรับลงเป็น 1,650 ยูโรนะคะหรือกว่า 60,000 บาทแต่ก็ยังเป็นราคาที่สูงเกินกว่าเงินบำนาญของคุณยายเนี่ยจะจ่ายได้นะคะศาลก็เลยสั่งระงับการบังคับไล่เธอออกมาแล้วถึง3ครั้งสถานการณ์นี้ได้รับความสนใจนำไปสู่การประท้วงค่ะจนข่าวการเสียชีวิตของเธอถูกประกาศจากจัตุรัสเอตาเดลโซใจกลางเมืองหลวงสเปนสถานที่ผู้ประท้วงปักหลักอยู่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะผู้ประท้วงยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีจุดเทียนนับ10เล่มไว้อาลัยก่อนจะพากันเดินขบวนไปยังรัฐสภาห่างไปเพียง500เมตรนะคะแล้วก็บอกว่าการตายครั้งนี้ของคุณยายเป็นการฆาตกรรมค่ะซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายกของสเปนนะคะนายเปโดซานเชสผู้ยึดมั่นนโยบายก้าวหน้าก็เคยเป็นผู้พยายามผลักดันร่างกฎหมายฉุกเฉินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพื่อคุ้มครองผู้เช่ามาแล้วแต่ว่ากลับถูกสภาตีตกทางพรรคฝ่ายขวามองว่าเป็นการแทรกแซงตลาดทำให้ปริมาณอพาร์ตเมนต์ที่ปล่อยเช่าลดลงดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งทำให้เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายซานเชสก็ได้ตัดสินใจประกาศเลือกตั้งก่อนกำหนดนะคะในวันที่29พฤศจิกายนผ่านมารัฐบาลของนายซานเชสต้องเผชิญคดีทุจริตคอร์รัปชันในพรรคปัญหานโยบายผู้อพยพภาวะค่าครองชีพค่ะทำให้ผลสำรวจส่วนใหญ่ก็มองว่าพรรคฝั่งอนุรักษนิยมก็มีแนวโน้มจะชนะการเลือกตั้งแล้วก็อาจจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลร่วมระหว่างพรรคขวาจัดหากเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้ฝ่ายขวาจัดได้ก้าวขึ้นสู่การบริหารรัฐบาลกลางเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สเปนสิ้นสุดยุคเผด็จการค่ะ
0: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือประเด็นที่ว่าทางมีการประหารนักโทษชาวอเมริกันโดยการฉีดยาเพื่อให้เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าฉีดไปถึง2ครั้งแต่ว่านักโทษคนนี้เนี่ยก็ไม่เสียชีวิตค่ะตกลงกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายที่วุ่นวายนะคะและล่าสุดเจ้าตัวก็ฟื้นจากอาการหมดสติแล้วค่ะโดยคริสตัลไพน์นะคะเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอายุ50ปีรอดชีวิตจากการพยายามประหารชีวิตที่ล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทนายของเธอบอกว่าคำพูดแรกของเธอก็คือถามว่าฉันอยู่ที่ไหนแล้วก็ถามว่าคุณเป็นใครตอนนี้ยังคงต้องให้การดูแลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องตรึงมือตรึงเท้าเธอไว้บนเตียงในโรงพยาบาลในรัฐเทนเนสซีค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะไม่เคยมีนักโทษชาวอเมริกันคนไหนที่รอดชีวิตจากการฉีดยาพิษจากเพชฌฆาตมาก่อนค่ะก็กลายเป็นประเด็นข้อกฎหมายเกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางว่าอ้าวแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อลงโทษตามคำพิพากษาประหารชีวิตจากการที่เธอฆาตกรรมแฟนหนุ่มกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี1995แล้วค่ะเมื่อวานศาลได้สั่งให้ทางการของรัฐเทนเนสซีเก็บรักษาหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประหารชีวิตที่ไม่สำเร็จนะคะทนายของคริสตัลไพน์บอกว่าระหว่างกระบวนการประหารชีวิตเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีช่วยทีมประหารหาเส้นเลือดที่แขนของเธอมีอากัปกิริยาที่สุขุมเยือกเย็นขณะที่ถูกฉีดยาด้วยจากนั้นเธอก็หมดสตินะคะแต่ไม่เสียชีวิตค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลโดยมีท่อเสียบอยู่ที่ลำคออยู่ท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักนะคะทนายบอกว่าตอนนี้แขนทั้งสองของเธอบวมมากนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเธอมากแค่ไหนนะคะยา

0: พิษที่ใช้ในกระบวนการประหารชีวิตของสหรัฐอเมริกาก็คือเพนโทบาปิทอนนะคะฉีดไป2รอบค่ะแต่ว่าทำได้เพียงให้เธอหมดสติไปหลายวันนะคะจนแพทย์เนี่ยได้กำจัดสารเคมีในร่างกายของเธอออกไปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้หัวหน้าฝ่ายราชทัณฑ์ลาออกและผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตทั้งหมดในรัฐไปจนถึงสิ้นปีค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณศาสิธรกุบังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเกลือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ายบ้านเรา
1: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของปากใต้บ้านเรา
2: ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ขออภัยนะครับผมเปิดผิดไม
3: ค์นะค่ะก็มีบ้างนะคะคุณผู้ฟังบางทีเอ้ยเสียงทำไมมันเบาๆทำไมเสียงมันหนักแน่นอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าในห้องส่งอสมทชุมพรเรามีไมค์3ตัว
2: ใช่ครับ
3: นะคะสลับกันไปบ้างค่ะ
2: ครับจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับ 12:30 ถึง 13:00 ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับข่าวสารในพื้นที่ของภาคใต้บ้านเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรับฟังกันได้นะครับวันนี้ยังเป็นหน้าที่ของสถานีวิทยุอสมทชุมพรกันอยู่นะครับในการเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงโดยมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอ๋นฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้มีหลายข่าวเลยนะครับพี่โอ๋ครับ
3: ใช่ค่ะนะคะก็อยู่ในช่วงของปลายสัปดาห์แล้ววันนี้8นะคะ8ตุลาคมค่ะวันพฤหัสบดีนะคะคุณผู้ฟังข่าวสารในพื้นที่ชุมพรเราก็มีหลายข่าวที่น่าสนใจข่าวสารจากพี่น้องดีเจสายใต้ก็มีหลายเรื่องนะคะที่น่าติดตามกันค่ะแต่เราเริ่มต้นกันในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะน้องโอ๋คะ
2: ครับในจังหวัดชุมพรนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการรับมืออุทกภัยมีการจัดระบบเฝ้าระวังมีการบัญชาการเหตุการณ์มีศูนย์พักพิงนะครับครอบคลุมทั้ง8อำเภอนะครับเนื่องจากว่ามีกระแสเรื่องของฝนที่อาจจะตกหนักเนี่ยนะครับจังหวัดชุมพรก็เลยมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักฝนตกสะสมและความเสี่ยงจากอุทกภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงโดยมีการจัดระบบเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงตลอดจนเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงนะครับจากข้อมูลของทางสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพรก็ระบุว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง6ตุลาคม2569จังหวัดชุมพรมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยอยู่ที่1013มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็อำเภอที่มีปริมาณฝนสะสมมากที่สุดก็คืออำเภอปะโต๊ะเฉลี่ยอยู่ที่1706มิลลิเมตรนะครับรวมไปถึงอำเภอหลังสวนมีปริมาณฝนสะสมน้อยที่สุดอยู่ที่808มิลลิเมตรขณะที่ปริมาณฝนเฉลี่ยย้อนหลัง30ปีอยู่ที่2435มิลลิเมตรนะครับซึ่งทางมีการเขาเรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมอยู่ครับเรื่องของก่อนเกิดภัยเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งอุตุนิยมวิทยาชลประทานฝ่ายปกครองทำเนื้อที่วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนเผชิญเหตุนะครับแล้วก็มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยนะครับสร้างศูนย์พักพิงอะไรต่างๆมากมายนะครับในเวลาเกิดเหตุก็จะมีการเตรียมความพร้อมเตรียมเครื่องมือต่างๆไว้เพื่อรองรับสถานการณ์นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่สถานีวิทยุเราเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากปภ.นะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากทางตำบลอบต.ครับก็มีการเตรียมความพร้อมมีติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ
3: ่
2: นะครับซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำที่นำมาจากทางปภ.เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์

0: นี่นะครับ
1: เพราะว่าวันนี้วันที่8ใช่ไหมคะน้องโอ
0: ๋ครับ
1: แต่ว่าก็มีประกาศเตือนว่า 9-13 ตุลาคม
0: ตอ
1: นนี้เห็นอากาศดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีฝนก็ได้
0: ใ
1: ช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเตรียมการเตรียมความพร้อมนะคะบริเวณสถานที่ตั้งนะคะสถานีวิทยุอสมทชุมพรสถานีโทรทัศน์นะคะของช่อง9ชุมพรเราเนี่ยก็มีพื้นที่ที่พอจะมีลานจอดรถนะคะอำนวยความสะดวกนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเตรียมการกันเอาไว้ก่อนเมื่อวานเนี่ยมากันตั้งแต่ช่วงบ่ายสองกว่าใช่ไหมคะกว่าจะแล้วเสร็จนี่
0: มืดเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ยังมาเฝ้ากันอยู่นะครับเพราะว่าเหตุผลที่ว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมที่สถานีเราเนี่ยเพราะว่าหน้าสถานีเราเนี่ยเป็นจุดลุ่มนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจร
1: ก็คือบริเวณทางเข้าตชด.41
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะคือน้ำมันจะแบบว่าไป1เลนเลย
0: ใช่ครับซึ่งปีนี้ก็คาดว่าถ้าตกหนักอีกเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมจุดดังกล่าวอีก
1: ใช่กลัวว่าจะทำให้การจราจรเนี่ยติดขัด
0: ใช่
1: แล้วก็รถเล็กๆเนี่ยนะคะอาจจะไม่สะดวกดังนั้นเนี่ยเตรียมความพร้อมกันเอาไว้ละเห็นบอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ก็คืออบต.ตากแดดกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลาถ้าเกิดเหตุเนี่ยเขาจะต้องมีการปั๊มเครื่อง
0: สูบน้ำขนาดใหญ
1: ่นะคะก็มีการสอนบอกกล่าวกันเอาไว้ละนะคะแต่เราก็ภาวนาว่าตกอย่าให้เยอะอย่าให้หนักมากจนทำให้น้ำเนี่ยระบายไม่ทันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับยังไงก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปจนถึงวันที่ครบกำหนดการเฝ้าระวังนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะนะคะดังนั้นก็อย่าประมาทอย่าชะล่าใจนะคะเขาแจ้งเตือนกันมาแล้วก็ระมัดระวังด้วยสำหรับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ริมคลองอะไรเงี้ยน้องอุ๋มเนาะเพราะว่าก็ดูระดับน้ำและการถ้าเกิดว่ามันขึ้นเร็วอย่างเงี้ยท่านก็ต้องอพยพออกมาในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะ
0: คือพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยบางทีมันเป็นพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากเปล่าครับ
1: ค
0: ือก่อนหน้านี้เนี่ยพื้นที่ไหนที่เคยท่วมอยู่แล้วเนี่ยพอปีนี้เนี่ยพอเจ้าหน้าที่ประกาศว่าฝนจะตกหนักนะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราต้องระวังล่วงหน้าเลยนะครับเพราะปีที่แล้วปีก่อนนั้นที่เคยท่วมปีนี้เนี่ยถ้าเรายกของซะก่อนนะครับก่อนที่น้ำจะท่วมความเสียหายก็จะน้อยลงนะครับถ้ายกแล้วมันไม่ท่วมขึ้นมาถือว่าเป็นการซ้อมแล้วกันฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เสียหาย
1: อย่าบ่นนะคะอย่าต่อว่าใครเลยคุณผู้ฟังคือก็ป้องกันไว้ก่อนอาจจะเหนื่อยหน่อยแหละเพราะว่าขนไปขนมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนะอ่ะแล้วก็มาดูอีกข่าวนึงอันนี้เป็นข่าวอุบัติเหตุน้องโอ
0: ๋
1: นะก็เกิดเหตุกลางดึกละของวันนี้8ตุลาคมนะคะศูนย์วิทยุมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์แล้วก็หน่วยกู้ภัยกู้ชีพสายชนชุมพรรับแจ้งเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งตกสะพานข้ามคลองท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบก็มีรถกู้ชีพของเทศบาลตำบลวังไผ่แล้วก็ทีมกู้ภัยนะคะอันนี้เนี่ยสภาพคือเขาตกลงไปบริเวณร่องกลางสะพาน
0: ใช่คร
1: ับ ใกล้เสาตอม่อก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยโดยจุดที่รถตกลงไปเนี่ยมีความสูงจากพื้นด้านล่างประมาณ10เมตรเลยนะแต่ว่าตัวรถเนี่ยยังค้างอยู่แล้วก็ไม่ได้ตกลงไปในคลองโอ้มันดูแล้วแบบหน้าหวาดเสียวมากนะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือพบว่ามีชาย2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ติดอยู่ภายในรถนะคะการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเนื่องจากว่ารถอยู่ในจุดลาดชันแล้วก็มีความสูงนะคะต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเพื่อเปิดทางนำผู้บาดเจ็บเนี่ยออกจากตัวรถนะคะก่อนส่งต่อให้ทีมแพทย์แล้วก็ทีมกู้ชีพเนี่ยดำเนินการรักษานะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นเพศหญิงอีก1รายด้วยที่เดินทางไปด้วยกันนะคะก็ได้รับการช่วยเหลือนำส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนะคะทั้งหมดก็คือ3รายชาย2หญิง1นะคะ
0: นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับแต่ว่าเมื่อวานช่วงเย็นมีข่าวเศร้าอีก1ข่าวในจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของน้องอายุ2ขวบ8เดือ นเล่นจักรยานขาไถอยู่ในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านการเคห
1: ะ
0: ของชุมพรเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่รถขนส่งของบริษัทขนส่งสีส้
1: ม
0: นะครับเขาได้ขับมาในหมู่บ้านเพื่อส่งของนี่แหละนะครับแต่ว่าพลาดไปชนน้องแล้วก็ทับศีรษะน้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นข่าวเศร้าข่าวหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็เลยกลายเป็นกระแสออกมา2ด้านพี่ครับด้านแรกเนี่ยบอกว่าทำไมขับรถในหมู่บ้านต้องขับกันเร็วนะต้องรีบไปส่งของขนาดไหนถึงต้องขับเร็วขนาดนั้นอีกกระแสนึงตีกลับบอกว่าพ่อแม่ทำไมปล่อยให้เด็กไป
1: เล่นอยู
0: ่เล่นขับถ่ายอยู่บนถนนยิ่งแล้วเป็นถนนในหมู่บ้านนะครับในการเคหะเนี่ยนะครับก็เป็นถนน

0: ที่รถใช้สัญจรไปมานี่แหละแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่
1: มันก็เป็นเขตชุมชนหน่อยๆล่ะใช่ไหม
0: เป็นเขตชุมชนนะครับก็เป็นสองประเด็นที่ออกมานะครับว่าให้ตกลงแล้วพ่อแม่ผิดด้วยหรือเปล่าที่ปล่อยให้เด็กออกไปเล่นบนถนน
1: อ
0: ีกประเด็นนึงบอกว่ารถเนี่ยสมควรที่จะขับเร็วไหมสมควรที่จะระมัดระวังมากกว่านี้ไหมในถนนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าก็มีหลายๆมุมมองดังนั้นเราเป็นคนที่ใช้ถนนในหมู่บ้านก็ต้องระมัดระวังคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเองก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมคะต่างฝ่ายนี้ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็คือเรื่องของความไม่ประมาทของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ผมเองเนี่ยลูกผมเองเนี่ยเล่นจักรยานขาไถตั้งแต่ขวบกว่าสองขวบพอเริ่มเดินได้ก็เล่นแล้วนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในสายตาตลอดนะครับการที่จะปล่อยให้เด็กออกไปเล่นจักรยานขาไถบนถนนเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับต้องไปเล่นในสนามหญ้าในสนามอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ใช้รถสัญจรไปมา
1: ใช่เพื่อความปลอดภัยเนาะ
0: ใช่ครับสำคัญมากแล้วก็คือต้องเตือนเอาไว้ก่อนสำหรับผู้ปกครองท่านอื่นนะครับจะให้เด็กเล่นจักรยานขาไถเนี่ยหมวกกันน็อกของเด็กมีนะครับต้องใส่สนับคอสนับศอกสนับเข่าต่างๆเนี่ยต้องมีนะครับเพราะว่าพลาดพลั้งขึ้นมาเนี่ยหัวฟาดพื้นได้แขนขาหักได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะต้องระมัดระวังกันคุณผู้ฟังเตือนๆกันนะคะในช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าข่าวจากดีเจสายใต้รอกันอีกหลายข่าวเลยค่ะ
0: ครับ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ใต้บ้านเรา
1: ครับกลับเข้ามาในช่วงของปากใต้บ้านเรากันต่อนะครับมีข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้ส่งกันเข้ามาหลายข่าวเลยครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะก็จริงๆมีส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวน้องโอติดตามข่าวของสุราษฎร์ธานีก่อนนะคะ
1: ทางสุราษฎร์ธานีนะครับโดยมีการเปิดเรือเร็วลำใหม่เป็นเรือโดยสารความเร็วสูงลำใหม่นะครับโดยบริษัทหลักพระยาจำกัดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่ท่าเรือหน้าทอนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีเปิดตัวเรือหลักสมุทรนะครับเป็นเรือโดยสารความเร็วสูงลำใหม่จากบริษัทหลักพระยาจำกัดพร้อมกล่าวเปิดงานนะครับโดยมีนายรามเนตรใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนางสาวนิชฐารัตน์วานิชเจริญนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยนายอมรชุ่มช่วยในอำเภอเกาะสมุยนะครับรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในเข้าร่วมงานนะครับโดยเรือหลักสมุทรนี้นะครับเป็นเรือโดยสารความเร็วสูงแบบคาทามารันนะครับหรือว่าเรือ2ท้องสามารถรองรับยานพาหนะได้มากกว่า70คันและผู้โดยสารสูงสุด535คนโดยติดตั้งระบบขับเคลื่อนแบบวอเตอร์เจ็ทนะครับใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลังส่งกำลังผ่านเพลาไปยังชุดวอเตอร์เจ็ทจำนวน4ชุดนะครับเพื่อผลักดันน้ำออกทางท้ายเรือทำให้สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงโดยเส้นทางการให้บริการนะครับมุ่งเน้นการเชื่อมโยงดอนสักเกาะสมุยเกาะพะงันนะครับสำหรับระยะเวลาในการเดินทางจากดอนสักไปเกาะสมุยใช้เวลาเพียงแค่45-50นาทีเท่านั้นนะครับส่วนเส้นทางดอนสักไปเกาะพะงันใช้เวลาประมาณ75-80นาทีและไม่เกิน90นาทีนะครับช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับการเปิดตัวเรือหลักสมุทรในครั้งนี้นะครับก็นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้านการคมนาคมทางทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งแผ่นดินใหญ่กับเกาะสมุยและเกาะพะงันตลอดจนสนับสนุนการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีความสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะมีการสร้างสะพานจากบนแผ่นดินใหญ่ไปที่เกาะอยู่เหมือนกัน
2: นะคะแต่ไม่รู้จะได้สร้างตอนไหนนะคะจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะอ่ะไปดูกันต่อที่จังหวัดตรังค่ะอันนี้ก็เป็นการรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะพบปะผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาลดันจังหวัดตรังค่ะให้เป็นจุดแวะของนักท่องเที่ยวมาเลยนะคะซึ่งก็มีการประชุมพูดคุยกันไปแล้วก็ลงพื้นที่กันด้วยนะคะไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมค่ะเพื่อที่จะเตรียมรับการท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะปัจจุบันถนนหมายเลข404เป็นที่นิยมมากของนักท่องเที่ยวสายไบเกอร์แล้วก็นิยมกันมาเป็นกลุ่มใหญ่นะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศ

0: ประเทศนะคะโดยเฉพาะกลุ่มประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยสัญจรไปกลับนะคะจังหวัดฝั่งภาคใต้อันดามันทั้งนี้ก็มีการหารือกับผู้ประกอบการร้านฮานิสแล้วก็ผู้ใช้บริการเรื่องการส่งเสริมการให้จังหวัดตรังเนี่ยเป็นหมุดหมายของพี่น้องชาวมาเลเซียนะคะที่จะหยุดพำนักเพื่อที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้านสินค้าพื้นถิ่นอาหารบริการนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังนั่นเองค่ะ
1: ครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการเร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักมีการตรวจความพร้อมศูนย์พักพิงรองรับประชาชนทันทีหากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงจนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงนะครับท่ามกลางสถานการณ์ฝนที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะนะครับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนกรณีสถานการณ์รุนแรงและมีความจำเป็นต้องอพยพจากพื้นที่เสี่ยงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมของศูนย์พักพิงร่วมใจบ้านอุ่นไอรักหมู่ที่2ตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์พักพิงหมู่ที่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังนะครับซึ่งทั้ง2แห่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จังหวัดเตรียมไว้สำหรับการรองรับประชาชนเป็นการชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมและจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้มีสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับจากการตรวจสอบพบว่าศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งเนี่ยนะครับมีความพร้อมด้านสถานที่สามารถรองรับประชาชนได้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เตรียมระบบการดูแลและประสานการปฏิบัติเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหากมีประกาศให้อพยพประชาชนนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ำว่าการเตรียมศูนย์พักพิงเป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเป็นระบบและทันท่วงทีหากสถานการณ์มีความจำเป็นต้องอพยพนั่นเองครับเตรียมความพร้อมไว้
0: ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าหลายๆจังหวัดในพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยอย่างพัทลุงเองเนี่ยเขาก็เร่งนะคะที่จะเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สำรวจพื้นที่รับน้ำแก้จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็เร่งเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลากสำรวจพื้นที่รับน้ำแล้วก็แก้จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากนะคะสั่งเปิดทางระบายน้ำลงทะเลสาบค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันนะคะก่อนที่มวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยจะไหลมายังพื้นที่ราบลุ่มของอำเภอเมืองพัทลุงนะคะแล้วก็มุ่งให้มีการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพค่ะสามารถที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งก็มีในส่วนของหน่วยงานราชการหลายๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายสุจินทร์วาจากิจค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะนางสุรดาอินทรประพันธ์ในอำเภอเมืองพัทลุงนะคะนางสาวสุภาวดีปานดำโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงนะคะก็ลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อมการรองรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะอำเภอเมืองนะคะก็มีหมู่ที่15หมู่ที่16ตำบลควนมะพร้าวหมู่ที่1ตำบลปรางหมู่หมู่ที่2ตำบลชัยบุรีแล้วก็พื้นที่ตำบลท่ามิหรำนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์แล้วก็อำเภอกงหลานะคะก่อนที่มวลน้ำเนี่ยจะไหลผ่านพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงแล้วก็จะลงสู่ทะเลสาบสงขลาก็มีการสำรวจนะคะว่าพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะตำบลควนมะพร้าวแล้วก็ตำบลชัยบุรีเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะคะเวลาที่เกิดฝนตกหนักมีน้ำป่าจำนวนมากไหลลงมาจากต้นน้ำเนี่ยก็อาจจะทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วบางจุดก็เกิดน้ำท่วมขังกันหลายวันนะคะก็มีการเตรียมการที่ทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยระบายลงสู่ทะเลสาบให้ได้เร็วที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการเตรียมการในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะแจ้งข่าวมาจากดีเจจ้าจ๋าค่ะ
1: ครับในขณะที่หลายๆจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของรับมือกับปัญหาฝนตกหนักและน้ำท่วมนะครับแต่จังหวัดยะลาเองเนี่ยนะครับพายุฝนซัดน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลนะครับรถล้มกันระนาวเลยทีเดียวนะครับด้านปภ.ของยะลาก็ประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติ 9-13 ตุลาคมนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ 16 นาฬิกาได้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ของอำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนสายหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองนะครับมวลน้ำเนี่ยนะครับที่ระบายไม่ทันในประกอบ

กระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำจำนวนหลายคันนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีรายงานจากในพื้นที่ว่าถนนผังเมือง4ซอย6มีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ยะลาซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสถานการณ์ดังกล่าวได้ใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณน้ำฝนจะเริ่มเบาบางลงเจ้าหน้าที่คาดว่าหากฝนหยุดตกสนิทระดับน้ำท่วมขังจะทยอยลด

0: ที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจัดเตรียมกำลังพลบุคลากรเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและก็มีการขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและสภาพประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับจังหวัดยะลาเองเนี่ยนะครับพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มก็คืออำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรองปีนังและอำเภอยะหานะครับส่วนพื้นที่ต่ำริมแม่น้ำและชุมชนเสี่ยงน้ำท่วมขังอำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันและอำเภอยะหาก็ต้องระวังเช่นกันครับ
1: ค่ะนะคะช่วงนี้นี่ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยตื่นตระหนกนะคะคุณผู้ฟังแต่เราเนี่ยต้องมีความพร้อมกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้าเดี๋ยวยังมีข่าวจากทางสงขลาด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร

0: ากใต้บ้านเรา
1: จากปากใต้บ้านเรานะครับยังมีข่าวสารต่างๆมากมายในพื้นที่ของภาคใต้บ้านเราให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันในช่วงนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะก็มีข่าวจากทางยะลา
1: ครับ
2: เอ้ยขออภัยค่ะจังหวัดสงขลาไม่ใช่ยะลายะลาเนี่ยอ่านไปแล้วนะคะค่ะก็มีข่าวอะไรรายงานกันมาจากดีเจแจ็คนะคะ
1: ดีเจแจ็คส่งข้อมูลมาจากจังหวัดสงขลานะครับเรื่องของท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้โดยสารเพื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงเนื่องจากมีพี่น้องมุสลิมร่วมเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์นั่นเองนะครับซึ่งแจ้งกันเข้ามาจากดีเจแจ็คลักษณะเจริญชีพครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้โดยสารเพื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงเนื่องจากมีพี่น้องมุสลิมเริ่มเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ท่าอากาศยานหัดใหญ่ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานหัดใหญ่เพื่อเวลาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินเนื่องจากปัจจุบันมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณ นครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานหัดใหญ่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ท่าอากาศยานหัดใหญ่มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการก่อนเข้าสู่อาคารผู้โดยสารเพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัยจึงอาจใช้เวลาในการตรวจคัดกรองและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆมากกว่าปกติท่าอากาศยานหัดใหญ่จึงขอให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงท่าอากาศยานล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินเพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการเช็คอินการตรวจคัดกรองและขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องป้องกันการพลาดเที่ยวบินและเพื่อความสะดวกในการใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ท่าอากาศยานหัดใหญ่หมายเลขโทรศัพท์074-227-000หรือ074-227-001-3ลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ครับ
4: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

0: ช่วงนี้ได้เวลาของซุนชั่วก่อนแชร์ค่ะคุณผู้ฟังคะบนสังคมออนไลน์มีการแชร์เตือนผู้ใช้รถยนต์ว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ที่เสื่อมสภาพอาจทำให้รอบของเครื่องยนต์ตกได้เรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามได้ในซีรีส์ชั่วก่อนแชร์มอเตอร์เช็คกับคุณพีรพลอนุตรสดจากซุนชั่วก่อนแชร์ค่ะ
1: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: บนโซเชียลแชร์เตือนผู้ใช้งานรถยนต์ว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ที่เสื่อมสภาพอาจทำให้รอบของเครื่องยนต์ตกได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพ

0: ความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับที่เขาแชร์ว่าคอมเพรสเซอร์แอร์เสื่อมสภาพทำให้รอบเครื่องยนต์ตกได้นี่จริงไหมครับ
1: อันนี้จริงครับแล้วก็เป็นระบบที่อาจจะหายากหน่อยแต่ก็มีเทคนิควิธีในการหาครับไม่ยากมาก
0: แล้วทำไมคอมเพรสเซอร์แอร์ที่เสื่อมสภาพทำให้รอบเครื่องยนต์ตกได้ล่ะครับ
1: พอเขาเสื่อมสภาพเนี่ยตัวการทำงานของตัวชุดสร้างแรงดันเสียหายลูกปืนมีความเสียหายจะเกิดเสียงเกิดความฝืดภายในตัวระบบของตัวคอมเพรสเซอร์แอร์จะเคยกินกำลังเครื่องสัก3แรงม้าไม่เกิน5คอมใหญ่ๆอาจจะกลายเป็นกินเพิ่มเป็น6ถึง10ถึง15ก็มีกรณีแบบเริ่มเสียหายหนักๆมากๆมีเสียงดังมากเลยเนี่ยแสดงว่าระบบชดเชยรอบยังทำงานอยู่ครับทุกอย่างรู้ว่าคอมต่อแต่คอมกินกำลังเยอะมากกว่าเดิมเพราะความฝืดเพราะนั้นก็จะทำให้รอบเครื่องยนต์เนี่ยจากปกติทำงานอยู่รอบนิ่งๆมีการชดเชยรอบอาจจะกระดิกสวิงเล็กน้อยแล้วก็ถูกชดเชยแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมกลายเป็นถูกดึงให้ต่ำลงชัดเจนเวลาคอมเพรสเซอร์ทำงานก็เรียกว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้รอบเครื่องยนต์มีการดึงต่ำลงแล้วก็มีการสวิงผิดปกติได้จริงครับถ้าเกิดเขาเสียหาย
0: รอบเครื่องยนต์ที่ตกจะตกตลอดเวลาที่เราขับเลยไหมครับ
1: ปกติแล้วรอบเครื่องยนต์ที่ถูกดึงให้ต่ำลงได้เนี่ยจากการเสียหายของคอมเพรสเซอร์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่หน้าคลัชคอมเพรสเซอร์ครับหน้าคลัชของคอมเพรสเซอร์มีการต่อกำลังแล้วก็รับแรงเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนหรือว่าหมุนภายในคอมเพรสเซอร์เท่านั้น
0: ก่อนที่คอมเพรสเซอร์แอร์จะเสียจะมีสัญญาณเตือนอะไรไหมครับ
1: อันแรกเลยเนี่ยชัดเลยถ้าเกิดเราไม่สังเกตอะไรเลยเราอาจจะรู้สึกได้จากความเย็นที่ลดลงเคยตั้งอุณหภูมิไม่เท่านี้ปกติแล้วเนี่ยความเย็นน่าจะถึงเท่านี้ช่วงแรกๆเขาก็ยังถึงอยู่ครับแต่เขาจะมีการทำงานที่นานมากขึ้นเพื่อที่จะให้ได้ถึงอุณหภูมิตามที่เราปรับตั้งเราจะไม่ทันสังเกต
0: แต่ในช่วงที่อาการเสียเริ่มเยอะขึ้น
1: แรงดันที่เขาสามารถสร้างให้น้ำยาภายในเกิดแรงดันที่จะไปฉีดสเปรย์ทำให้ดึงความร้อนจากในห้องโดยสารออกมาแล้วพ่นเป็นลมเย็นออกไปเนี่ยนะครับจะน้อยลงครับเพราะนั้นเวลาที่เราเคลื่อนที่ช้าๆรถติดจอดใกล้คันหน้าก็จะทำให้แอร์รู้สึกไม่ค่อยเย็นประสิทธิภาพลดลง 20-30% เราจะรู้สึกได้ละมีเสียงมีการสึกหรอแล้วถึงเห็นอาการจากรอบเครื่องที่ถูกดึงสั่นสวิงผิดปกติแบบนี้ก็ฟ้องเลยครับว่าคอมเพรสเซอร์เราเริ่มมีปัญหาละ
0: ถ้าเราพบว่าอาการที่เป็นมาจากคอมเพรสเซอร์แอร์เสียจริงๆเราปล่อยไว้ไม่แก้ไขจะมีผลเสียอะไรไหมครับ
1: เวลาเขาเสียหายแสดงว่าเขามีความฝืดมากขึ้นอาจจะมีการสึกหรอจากภายในเสื้อตัวเสื้อสูงอาจจะมีการหมุนที่ผิดรูปของตัวลูกปืนที่เกิดการสึกหรอสูงลูกปืนแตกถ้าเกิดเรายังใช้ต่อไปกลายเป็นว่าไอ้ชิ้นส่วนโลหะที่สึกหรอเหล่านี้เนี่ยก็จะวิ่งไปอุดตันครับจะทำให้ชิ้นส่วนอื่นๆเสียหายครับมันจะทำให้แทนที่เราจะซ่อมเฉพาะคอมเพรสเซอร์แอร์กลายเป็นต้องเปลี่ยนหรือว่าซ่อมแซมในระบบอื่นด้วยครับ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าอาการเสียนั้นมาจากคอมเพรสเซอร์แอร์
1: เราสังเกตได้แค่อาการเบื้องต้นเข้าไปหาผู้ที่สามารถเช็คระบบแอร์ได้ทั้งระบบเนี่ยจะดีกว่านะครับเขาจะมีการตรวจเช็คการรั่วซึมนะครับตรวจเช็คแรงดันภายในระบบครับก็คือคอมเพรสเซอร์มีหน้าที่สร้างแรงดันจริงๆแล้วต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เช็คเต็มระบบครับก็จะทำให้เราเจอจุดที่มีปัญหาบางครั้งคอมอาจจะยังไม่เสียแต่ระบบส่วนควบอาจจะเริ่มเสื่อมสภาพหรือเสียหาย
0: และอีกวิธีง่ายๆที่ตรวจเองได
1: ้ในตัวรถที่มีแอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีสวิตช์ AC ครับ AC on off เป็น A ทับ C นะครับถ้ากดปิดตรงนี้แล้วล็อกนิ่งเลยไม่สวิงเลยเอาละเป็นที่แอร์ละแต่ว่าเป็นที่คอมเพรสเซอร์ไหมเราอาจจะต้องเช็คทั้งระบบดูอีกทีครับว่าเป็นไหม
0: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าคอมเพรสเซอร์แอร์เสื่อมสภาพทำให้รอบเครื่องยนต์ตกได้นี่เป็นยังไงครับ
1: เพราะฉะนั้นตัวข้อมูลนี้ก็แชร์ต่อได้ครับแล้วก็อยากแนะนำในกลุ่มไหนก็ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปให้ตรงกับกลุ่มประเภทที่เราแชร์ไปครับ
0: รีบแก้ไขทุกอาการตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อลดความเสียหายที่อาจลุกลามบานปลายได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. M-COT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเจเซตย้ำกทมเข้าเกณฑ์เยียวยาทั้ง 9,000 และ 5,000 บาทยืนยันเร่งรัดจ่ายเงินให้เร็วที่สุดนายเจเซตไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาเงินเยียวยาน้ำท่วมว่าตนยังยืนยันในทุกคำพูดของตนว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าหลักเกณฑ์เยียวยา7วันทั้งเรื่องน้ำล้อมและน้ำท่วม 9,000 และ 5,000 บาทอย่างแน่นอนส่วนที่ประชาชนยังกังวลว่าจะตกหล่นในการยื่นขอเยียวยาเนื่องจากปัญหาเรื่องของระบบจะมีช่องทางเพิ่มเติมช่วยเหลือเรื่องนี้หรือไม่นายเจเซตกล่าวว่าทางในระบบแอปทางรัฐจะมีช่องทางกรอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วและแยกไปตามเขตรวมถึงแยกตามสภาพให้ประชาชนได้เลือกแต่ถ้าข้องใจหรือข้อซักถามอะไรสามารถโทรได้ที่สายด่วน1784เพราะแต่ละคนแต่ละเคสไม่เหมือนกันเช่นเมื่อวานนี้น้ำท่วมบ้านแต่ไปเลือกช่องทางอาคารสูงจึงต้องดูเป็นรายเคสเพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดซึ่งเมื่อตอนเช้าได้คุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้งส่วนระยะเวลาการโอนเงินเยียวยามีหลายปัจจัยจะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดและรวบรวมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไปกรรมาธิการปภ.ถกน้ำท่วมกรุงเทพเชิญมท.3รองทวิดาเจเศษยอมรับไม่เคยซ้อมแผนร่วมกับกทม.การประชุมคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการมีวาระพิจารณาเรื่องการจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากบลเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.ชี้แจงว่าตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีสถานการณ์ฝนกทม.ได้สั่งสำนักงานต่างๆเตรียมพร้อมอุปกรณ์สั่งให้พร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนผ่าน Facebook ของกทม.ส่วนสำนักงานเขตก็มีการประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำและข้อปฏิบัติซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์ได้อย่างเรียลไทม์นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์กรณีน้ำอยู่ในระดับวิกฤตส่วนอุปสรรคที่พบคือมีข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ในการจำลองสถานการณ์ยังต้องพึ่งพาการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและยังขาดคีนความสามารถในการพยากรณ์ฝนละเอียดทั้งจังหวัดส่วนเซ็นเซอร์และการระบายน้ำของกทม.เน้นการตรวจวัดและการระบายน้ำในพื้นที่สาธารณะหลักเท่านั้นโดยในอนาคตจะเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์โดยเฉพาะในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าความผิดพลาดคือกระทรวงยังไม่เคยบูรณาการและซ้อมแผนด้วยกันกับกทม.แต่หลังจากเหตุการณ์ก็บูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือหลังจากเสนอปัญหาแล้วทุกคนต้องช่วยกันหาทางออกปภ.มีการฝึกซ้อมภัยครบทุกภาคแต่เราไม่เคยคำนึงว่าการซ้อมกับกทม.เป็นเรื่องสำคัญโดยหลังจากนี้จะมีการบูรณาการร่วมกันมากขึ้นคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อบริหารภาครัฐตั้ง4คณะทำงานนางสาวอ่อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อบริหารภาครัฐระบบเปิดครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานว่าเนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิก OGP หรือความร่วมมือรัฐบาลเปิดจึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนให้การเป็นรัฐบาลเปิดเป็นรูปธรรมจริงๆการประชุมวันนี้จึงเป็นการอนุมัติการตั้งคณะทำงาน4ด้านคือเรื่องการต่อต้านการทุจริตมีนายมานะนิมิตมงคลเป็นประธานการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์เป็นประธานการมีส่วนร่วมมีนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์เป็นประธานและกระบวนการยุติธรรมมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานสำหรับการพูดคุยในวันนี้ทุกคณะทำงานจะรับไปปรับปรุงและกลับมาเสนอคณะกรรมการในครั้งต่อไปและจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนที่จะมีการอนุมัติแผนก่อนทุกครั้ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท

0: ทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
9: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
10: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
11: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วงเอ็มคอร์ดกรีนมาร์เก็ต

0: สวัสดีค่ะมาพร้อมกับใจกลางเมืองค่ะงานเก่าๆจากลาบานูนนะคะขอบคุณแซมมี่ด้วยเปิดเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะหลังจากที่รับฟังข่าวสารสรุปข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยและรายการปักใต้บ้านเราอสมทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในสัปดาห์นี้นะคะมาต่อกับรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงและทุกวันพฤหัสบดีนะคะอยู่ในช่วงของเอ็มคอร์ดกรีนมาร์เก็ตค่ะ
1: Emcot Green Market
0: ปักหมุดความกรีนนะคะเรื่องราวของชุมชนนะคะสินค้าดีๆในชุมชนค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะสินค้าแฮนด์เมดต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นตลาดเกษตรกรผักปลอดสารพิษนะคะสินค้าวิสาหกิจชุมชนต่างๆมีอะไรดีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของ Emcot Green Market นะคะช่วงเวลาดีๆกับรายการอสมทเพื่อชุมชนในวันพฤหัสบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะติดตามกันได้ค่ะวันนี้นะคะมาประเดิมด้วยกล้วยฉาบค่ะใครชอบกินกล้วยฉาบบ้างคะก็เป็นคนนึงที่ชอบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้กล้วยฉาบก็จะมีการแบบนำมาปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้เข้ายุคสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเลือกกินกล้วยฉาบได้อย่างอร่อยนะคะสมัยก่อนนู้นกล้วยฉาบเราก็จะมีแต่กล้วยฉาบแบบหวานกับแบบเค็มใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยมีการนำผงปาปริก้าผงบาร์บีคิวหรือจะเป็นผงชีสเนี่ยมาคลุกเคล้ากับกล้วยฉาบเพื่อให้ได้รสชาติที่มันหลากหลายมาก

0: ยิ่งขึ้นแล้วก็ขายกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็อร่อยกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะในส่วนของกล้วยฉาบวันนี้นะคะเป็นกล้วยฉาบต้นยวนค่ะกล้วยฉาบต้นยวนเป็นของดีจากภูมิปัญญาชุมชนในสุราษฎร์ธานีนะคะในพื้นที่ตำบลต้นยวนและตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกล้วยฉาบที่นี่เขาบอกว่าอริดอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่ากรอบอร่อยแล้วก็หอมกล้วยนะคะหอมกล้วยมากๆเลยคือยังมีรสชาติของความเป็นกล้วยถึงแม้ว่าจะเอามาทอดจะเอามาฉาบแล้วแต่เวลาเคี้ยวเนี่ยทั้งกรอบทั้งอร่อยแล้วก็ยังมีรสชาติของความเป็นกลิ่นของกล้วยนะคะที่มันแตะจมูกค่ะเขาบอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเป็นการรวมตัวของคนในชุมชนนะคะของพี่น้องในพื้นที่ตำบลต้นยวนค่ะที่มารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะโดยใช้ชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรนะคะนั่นก็คือกล้วยนั่นเองค่ะเอามาแปลรูปนะคะเป็นกล้วยฉาบแล้วก็ออกวางขายใครที่สนใจติดต่อได้นะคะไปที่คุณวันดีศักดาค่ะ0892889686 0892889686ได้เลยค่ะสำหรับกล้วยฉาบที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: MCOT Green Market
0: พักถึงเรื่องของกินไว้สักนิดนึงนะคะมาติดตามพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีฝนตกอยู่เป็นประจำทุกวันเลยหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปบางพื้นที่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ทางอุตุเองก็ยังคงประกาศเตือนฝนอยู่ค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะ8ตุลาคมเนี่ยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหรือว่าฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณนะคะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็จังหวัดสงขลาในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะตอนเช้าเนี่ยแดดจัดร้อนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตกบ่ายจนถึงช่วงเย็นเนี่ยก็อาจจะเจอฝนกันได้อีกค่ะสุราษฎร์ธานีมีฝนฟ้าคะนองเป็นช่วงๆนะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ 23-34 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นประมาณ 1-2 เมตรนะคะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ฝากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักรวมถึงชาวเรือควรที่จะเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวแวะมาทักทาย FC ของเรากันสักนิดนึงนะคะสวัสดีพี่เดือนจ้าพี่เดือนจากคลองโซดนะคะพี่เอ็ดอนุพงศ์จากนครศรียังคงอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ติดตามกันนะคะจากท่าศาลานครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีชัยมานด้วยนะคะแนะนำเพลงดาวของคริสตินมาได้เดี๋ยวก็พอจัดให้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเพลงดาวขอหนึ่งเพลงนี้ก่อนนะคะติดค้างไว้เมื่อช่วงเช้าค่ะมีคุณผู้ฟังแนะนำมางานเก่าๆจากพี่แจ้ดานุพลค่ะกับเทวดาเด

0: คอตกรีนมาร์เก็ตตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ได้น้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market

0: Epcot Green Market
1: ช่วงนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจหรือว่าเทศกาลถือศีลกินผักประจำปี2569นะคะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มอย่างเป็นทางการเนี่ยก็วันเสาร์นี้แล้วค่ะ10ตุลาคมถึง18ตุลาคมพรุ่งนี้เย็นก็เริ่มที่จะล้างท้องสางต่อไปไส้พุงของเราในการพร้อมที่จะงดละเว้นเนื้อสัตว์1ปี1ครั้งนะคะคุณผู้ฟังค่ะสิ่งที่มาพร้อมกับเทศกาลถือศีลกินเจนั่นก็คือเรื่องของราคาผักนั่นเองค่ะที่หลายคนแอบกังวลนะคะปีนี้เขาบอกว่าราคาผักสูงมากจริงๆสูงมากจริงๆนะเหมือนที่กะเพราได้เล่าคุณผู้ฟังไปตอนเช้าเนี่ยค่ะว่ากะเพราแวะที่ตลาดไดมอนด์นะคะแล้วก็แวะซื้อผักกวางตุ้งนะคะหรือว่าคนต้าเรียกว่าผักทรายซิมนะคะราคากิโลละ120บาทค่ะจากเดิมที่เราเคยเห็นกำละ5บาท10บาทไม่มีขายนะตอนนี้เริ่มต้นที่กำเล็กสุดก็คือ30บาทนะคะกำใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็อยู่ที่กำละ50บาทค่ะแม่ค้าก็บอกว่าช่วงนี้ผักใบราคาขึ้นสูงปรี๊ดทั้งนั้นเลยยกเว้นพวกผักเป็นหัวๆอย่างเช่นกะหล่ำนะคะหรือว่าดอกกะหล่ำอะไรพวกเนี้ยราคาก็อาจจะยังคงเดิมคงที่กันอยู่ค่ะสำรวจราคาผักสดในช่วงของเทศกาลกินเจกันสักหน่อยค่ะกับ Mcot Green Market ของเรานะคะเทศกาลเจปีนี้ค่ะเขาบอกว่าราคาพุ่งนอกจากเป็นช่วงของการทานเจที่เน้นการทานผักแล้วอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ปีนี้ราคาผักสูงขึ้นปรี๊ดๆเลยก็คือปัญหาน้ำท่วมนั่นเองนะคะปัญหาน้ำท่วมไม่พอค่ะเจอน้ำมันราคาแพงราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นแพงขึ้นทุกอย่างถือว่าเป็นต้นทุนหมดเลยนะคะพอต้นทุนสูงแน่นอนที่สุดค่ะผู้บริโภคอย่างเราๆก็ต้องซื้อสินค้าในราคาที่มันสูงขึ้นนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้คือเขาเปรียบเทียบค่ะว่าเทศกาลกินเจของปีนี้นะคะช่วงเดียวกันกับของปีที่แล้วเนี่ยราคาผักเนี่ยถือว่าปีที่แล้วถูกกว่าราคาปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวนะคะจากสำนักข่าวไทยรัฐนิวค่ะเขาก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะไปที่ตลาดสีเมืองทองเป็นตลาดกลางผักและผลไม้ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะสำรวจราคาผักสดนะคะใกล้ช่วงของเทศกาลกินเจก็พบว่าผักหลายชนิดเลยมีการปรับตัวที่สูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะคะน้าผักบุ้งแล้วก็มะระค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เลยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยแม่ค้าที่ตลาดไดมอนด์บอกว่ามันไม่ได้ปรับตัวขึ้นครั้งละ50นะคะมันปรับตัวขึ้นครั้งละเป็นหลักร้อยค่ะต่อ1ถุงที่เขารับมาขายขณะที่พ่อค้าแม่ค้าก็คาดว่าสาเหตุก็คือมาจากน้ำท่วมด้วยแล้วก็เพราะว่าแหล่งเพาะปลูกในภาคกลางเนี่ยก็คือถูกน้ำท่วมนะคะรวมถึงราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นก็เลยส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งแล้วก็ราคาผักเนี่ยมันขยับตัวขึ้นค่ะมีพ่อค้าผักรายหนึ่งนะคะกล่าวว่าผักที่มีการปรับราคาชัดเจนก็คือพวกต้นหอมจากเดิมเลยกิโลกรัมละ35ถึง40บาทปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ120บาทค่ะคุณผู้ฟังคะผักชีลาวจากกิโลกรัมละ40บาทขึ้นเป็น140บาทผักบุ้งขนาดถุงละ5กิโลจากเดิมเนี่ยถุงละ50ถึง60บาทปรับตัวขึ้นเป็น250บาทผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยนะจากเดิม5กิโลกรัม100บาทปรับขึ้นเป็นถุงละ300บาทค่ะโอ้โหแบบนี้ไม่ได้ปรับขึ้นเท่าตัวนะคะหลายเท่าตัวทีเดียวค่ะเมื่อรับผักมาจากปลายทางต้นทางที่มันสูงแล้วนะคะราคามันเลยต้องขยับตามส่งผลให้ขายของยากแล้วก็ต้นทุนเพิ่มโดยเฉพาะค่าขนส่งจากราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นจนต้องมีการปรับลดคนงานจากเดิมเนี่ย4คนเหลือ2คนนะเพื่อประคองกิจการแล้วก็

0: พ่อค้ารายนี้ก็ยังได้บอกอีกว่าบางช่วงเนี่ยขาย5วันขาดทุน2วันได้กำไร3ก็ยังถือว่าพออยู่ได้อะถูๆกันไปหากว่าไม่ลดค่าใช้จ่ายบางส่วนก็อาจจะมีแต่ขาดทุนนะคะส่วนราคาผักที่สูงขึ้นเนี่ยพ่อค้ารายนี้ก็วิเคราะห์ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเทศกาลกินเจเพราะว่าช่วงกินเจปีที่แล้วเนี่ยราคาผักมันไม่ได้สูงขนาดนี้นะคะคือจากเดิมอ่ะมันขยับตัวขึ้นมานิดนึงอยู่แล้วอะค่ะช่วงเจเนี่ยเพียงแต่ว่าพอถ้าเปรียบเทียบแล้วช่วงเจเนี่ยราคามันไม่ได้ดีดขึ้นเท่ากับปีที่แล้วคือปีที่แล้วเนี่ยราคามันต่ำกว่านี้เยอะมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับปีนี้คือปีนี้ราคามันดีดขึ้นสูงมากก็เลยเป็นผลพวงส่วนหนึ่งก็คือนอกจากช่วงเจแล้วอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่น้อยส่วนเกี่ยวข้องที่เยอะก็คงจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่เป็นต้นทุนที่มันสูงขึ้นค่ะขณะที่แม่ค้าผักสดอีกรายนึงนะคะก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าราคาผักเนี่ยมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นมาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะก็คือสัปดาห์ที่แล้วโดยโหระพาแล้วก็คะน้าเนี่ยปรับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโหระพาเนี่ยถุงนึงมี5กิโลใช่มั้ยคะที่แม่ค้ารับมาจากเดิมเนี่ย200ถึง300บาทปรับตัวขึ้นเป็น600ถึง700บาทเลยค่ะส่วนคะน้าถุงละ5กิโลกรัมเนี่ยจากเดิม120ถึง130บาทปรับขึ้นเป็น280บาทนะคะซึ่งแม่ค้ารายนี้ก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางเป็นต้นเหตุหลักๆเลยเพราะว่ามันเป็นแหล่งปลูกผักขนาดใหญ่ส่งผลให้ผลผลิตเนี่ยลดลงพอน้ำท่วมเนี่ยก็เลยทำให้ผลผลิตที่ได้มันลดลงก็เลยทำให้ราคาสูงท่ามกลางความต้องการที่มันยังมีอยู่เท่าเดิมหรืออาจจะมากขึ้นในช่วงนี้กับกินเจนะคะทำให้ราคามันยิ่งปรับตัวสูงขึ้นเข้าไปอีกเนาะแต่อีกปัจจัยสำคัญนึงก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะคะอันนี้เป็นคำกล่าวของแม่ค้านะคะที่ราคาน้ำมันก็สูงด้วยจากเดิมก็ลิตรนึง30 42นะคะตอนนี้มันก็ปรับตัวขึ้น40กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ต้นทุนสินค้าแล้วก็ค่าขนส่งสูงตามไปด้วยก็เลยมีการฝากว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยดูแลเรื่องของราคาน้ำมันหน่อยนะคะจะได้ลดภาระของผู้ค้าสักนิดหนึ่งนะคะไม่อย่างนั้นเราในฐานะผู้บริโภคก็จะต้องกินของที่แพงมากๆเลยมาดูกันที่อีกฝั่งนึงของแม่ค้านะคะแม่ค้าอีกรายนึงขายผักสดเหมือนกันค่ะบอกว่าปีนี้ราคาผักมันแพงมากแล้วก็ขึ้นเกือบทุกชนิดเลยนะคะขึ้นเกือบทุกชนิดเลยเหมือนกันค่ะแม่ค้าพ่อค้าอดครัวเหมือนกันเลยผักใบผักบุ้งผักชีฝรั่งขนุงคะน้ามาลงมะระเนี่ยขึ้นหมดเลยนะคะขณะที่ช่วงของเทศกาลกินเจปีที่แล้วราคาผักบุ้งเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้สูงเท่าปีนี้ก็คาดว่าปีนี้ที่ทำให้ราคามันโดดมากๆเลยก็เพราะว่าหลักๆเลยมาจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางที่เป็นแหล่งปลูกผักขนาดใหญ่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนั่นเองนะคะก็เลยผลักดันให้ราคาผักปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้นะคะเอาเป็นว่าแต่ยังไงกินเจมันก็ต้องใช้ผักกันเนาะก็ยังคงต้องทานกันนะคะแต่เราอาจจะไปปรับลดตัวส่วนอื่นนะคะก็ว่ากันไปนะคะคุณผู้ฟังขาก็เห็นใจแม่ค้ามากๆนะแต่เมื่อเช้าก็พอไปซื้อก็พอยังตกใจเลยจากเดิมที่เราเคยเห็นหน้าร้านอยู่แค่สูงสุดก็คือกรัมละ10บาทไม่มีกรัมละ30 50ตกใจมากเลยบอกแม่ค้าว่าโหยมันปรับตัวขนาดนี้เลยเหรอแม่ค้าก็พูดเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังนำเสนอข่าวไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามันปรับตัวขึ้นจริงๆนะคะก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
1: Mcot Green Market
0: พักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งเพลงนะคะเพลงดาวค่ะงานเก่าๆจากคริสตินค่ะ

0: MCOT Green Market
1: พอพูดถึงเรื่องของเทศกาลกินเจนะคะประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันที่11ตุลาคมนี้นะคะก็อย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะว่าจะมีในส่วนของประเพณีแห่พระนะคะเพื่อที่จะอัญเชิญองค์เทพเจ้าองค์เทพยดาอากงอาม่าจากหลากหลายพื้นที่เนี่ยค่ะมาอวยพรลูกหลานกันนะคะในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะโดยขบวนแห่เนี่ยจะเริ่มต้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมายังบริเวณสะพานนฤทธิ์นั่นเองค่ะในช่วงเวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะมีการปิดถนนนะคะในบางช่วงนะคะที่มีการเคลื่อนขบวนแห่ในช่วงของเทศกาลแห่พระนะคะในวันที่11ตุลาคมซึ่งก็เป็นวันอาทิตย์นั่นเองค่ะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะก็ขอให้ขับรถกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะเส้นทางที่ขบวนแห่พระเคลื่อนผ่านด้วยนะคะซึ่งต้นขบวนเนี่ยจะเริ่มต้นจากหน้าศาลากลางนะคะแล้วก็เคลื่อนขบวนมายังบริเวณสะพานนฤทธิ์นั่นเองค่ะ
0: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออแกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการ

0: สมท.เพื่อชุมชนช่วง M-COT Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
1: ชอบกินไตปลากันไหมคะพี่บังรอนชอบกินไตปลาไม่เอ่ยนะคะพี่บังรอนนครศรีค่ะทักทายกันเข้ามาสวัสดีค่ะอะไรเอ่ยสวัสดียามบ่ายนะคะถามว่าน้องกะเพราทานอะไรวันนี้วันนี้น้องกะเพรามื้อกลางวันยังไม่ได้ทานเลยค่ะยังไม่หิวก็เลยยังไม่ได้ทานถามว่าวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรนะวันนี้ใส่เสื้อสีขาวค่ะส่วนปกเสื้อสีเทาค่ะมีลวดลายสีม่วงๆค่ะพี่บังรอน ทักทายขอบคุณมากนะคะที่ทักทายกันเข้ามาค่ะพอพูดถึงไตปลาแห้งค่ะมีอีกที่หนึ่งค่ะที่เขาบอกว่ารสชาติเด็ดมากแล้วก็เข้มข้นมากๆนะคะยิ่งเอาคลุกเคล้ากับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยนั้นจัดจ้านมากๆเลยนะคะสำหรับไตปลาแห้งกระเพาะก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบมากนะคะชอบซื้อแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวสวยร้อนๆหรืออาจจะสำเร็จรูปมาแล้วก็คือเป็นข้าวก็คลุกกับไตปลาแห้งมาเลยแล้วก็อาจจะมีเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงที่เป็นผักเหนาะนะคะมีมะเขือมีตังกวามีอะไรอีกอะถั่วฝักยาวมีไข่ต้มแล้วอาจจะมีปลากรอบนะคะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นเครื่องเคียงมานะคะที่เขาทำขายสำเร็จรูปเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ที่หนึ่งเป็นมีแกงไตปลาแห้งที่อร่อยมากๆเลยนะคะก็คือครัวทิพย์มณีนั่นเองค่ะครัวทิพย์มณีเนี่ยอยู่ที่ตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าไตปลาแห้งครัวทิพย์มณีที่นี่นะคะรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงเครื่องแกงแล้วก็จากปลาทะเลไทยค่ะโอเมก้าสูงด้วยแปรรูปเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะอร่อยได้ง่ายๆเลยค่ะกินกับข้าวสวยไข่ต้มก็ฟินมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะอยากจะอุดหนุนพี่น้องในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่ชื่นชอบไตปลาแห้งมีแพ็กเกจสวยด้วยนะคะมีทั้งแบบเป็นถุงซีลเรียบร้อยสติกเกอร์สวยงามแบบเป็นกระปุกก็มีค่ะซื้อเป็นของฝากอะไรได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อไปฝากลูกฝากหลานนะคะที่ภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปฝากได้นะคะเป็นของฝากจากทางใต้ได้เลยค่ะก็หยิบมาแนะนำกันนะคะพี่ไลบัวตูมคะสวัสดีค่ะทักทายกันยามบ่ายขอบคุณค่ะพี่สมยศด้วยนะคะพี่สุภวัฒน์นะคะทักทายกันสุดที่จะไขว่คว้าสวัสดีค่ะบอกว่าคิดถึงดีเจมากๆเลยบ่ายนี้ร้อนมากขอบคุณค่ะบ่ายนี้อากาศอดอบอ้าวนะคาดว่าตอนบ่ายแก่ๆแล้วตอนเย็นอาจจะมีฝนตามพยากรณ์เตือนนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะพี่เจมสวัสดีค่ะนะคะทักทายกันนะคะโอ้เห็นหลานด้วยใช่ไหมคะวันนี้มีเด็กมาป่วนค่ะยังเลยค่ะเดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็จะไปกินนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะงั้นช่วงสุดท้ายก็หาเพลงเพราะๆมาฝากกันต่อดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงเก่าๆของพี่แจ้ด้วยเนาะเทวดาเดินดินที่กระเพาะเปิดไปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเอาเป็นไมโครสักเพลงไหมคะแป๊บนึงนะคะรักปอนๆค่ะสักหนึ่งเพลงค่ะ

0: รักปอนปอนค่ะงานจากพี่ๆวงไมโครนะคะทักทายกันนี่มีคนแอบชมว่าหลานน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะแล้วก็ซนมากด้วยค่ะสวัสดีพี่มนัสนะคะพี่มนัสจากกาญจนดิษฐ์ค่ะทักทายกันเข้ามานะคะพี่มนัสฝากแจ้งข่าวค่ะว่าที่กาญจนดิษฐ์นะคะแดดร่มลมตกแล้วฝนเหมือนจะมาแล้วค่ะตอนนี้แต่ไม่รู้จะตกตอนไหนนะแถวไหนเอ่ยสามแยกพระพุทธบาทฝั่งขาเข้าบ้านเขาหมอนนะคะมีจุดเจาะวางท่อน้ำอยู่จนถึงสี่แยกหนองสวนค่ะมีการขุดเจาะวางท่อน้ำนะคะก็ฝากมีการเดินรถอยู่ช่องทางเดียวค่ะให้ทุกท่านที่ขับขี่ไปเส้นทางนั้นขับขี่กันด้วยความระมัดระวังนะคะขอบคุณพี่มนัสค่ะผู้สื่อข่าวที่น่ารักของเราในพื้นที่นะคะแจ้งข่าวมาขอบคุณมากๆเลยค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงสุดท้ายกันมีหนึ่งข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะกับข่าวงานบำเพ็ญกุศลศพค่ะนะคะเนื่องด้วยนายธรรมรงค์เนานานหรือว่าเนนดำค่ะอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรได้ถึงแก่กรรมนะคะทางคณะเจ้าภาพค่ะได้กำหนดพิธีรดน้ำศพในวันนี้นะคะเวลา 14:00 นค่ะที่วัดธาราวดีหมู่8ตำบลคลองน้อยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เลยแจ้งมายังญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนพ้องทุกท่านนะคะได้มาร่วมรดน้ำศพแล้วก็ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเนานานมาณโอกาสนี้ค่ะ
1: Emcot Green Market
0: เวลาหมดเวลาในช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาทางเพจ Facebook อสมทสุราษฎร์ธานีค่ะรักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังค่ะถ้าฟังอยู่ในรถก็ขับขี่ปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพกันทุกๆคนค่ะกลับมาเจอกับกระเพราได้ใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิม 10:00 นถึงเที่ยง 13:00 นถึง 14:00 นค่ะปิดท้ายไว้กับหนึ่งเพลงเพราะจากพี่ภาลพลชั่วฟ้าดินสลายเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ปัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมธนารักษ์เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุม AM 2026ตั้งแต่9ตุลาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเนื่องด้วยที่ประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมด้านนายธีรลักษณ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกจัดทำขึ้น2ประเภทประกอบด้วยเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทและเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญราคาจ่ายแลกเหรียญละ100บาทผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวสามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินปทุมธานีหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ถนนจักรพงษ์หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์พระรามที่6ส่วนภูมิภาคแลกได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์สปสและตำรวจลุยตรวจเนอร์ซิ่งโฮมไร้ใบอนุญาตจังหวัดนนทบุรีศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4หรือสบส4พร้อมด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เดินทางเข้าตรวจสอบเนอร์ซิ่งโฮมไร้ใบอนุญาตจุดที่2ย่านนนทบุรีด้านหน้ามีป้ายติดว่าบ้านน้องครีมให้บริการเฉพาะผู้ป่วยเพศหญิงเท่านั้นพบมีผู้ป่วยหญิงทั้งหมด16รายเป็นวัยรุ่น14รายสูงอายุ2รายจากการสอบถามคนดูแลสถานที่ยืนยันว่าไม่มีการล่ามโซ่หรือกักขังตามที่เป็นข่าวรวมทั้งเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลดจำนวนผู้บริการให้เหลือเพียง9เตียงตามที่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังตรวจพบอาคารอีกแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงพบผู้ป่วยเข้าพักทั้งหมด58รายโดยยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและยังพบมีการเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยหญิงอีก1จุดที่ไม่มีใบอนุญาตอีกด้วยจังหวัดตรังตัดไม้ไผ่เตรียมยกเสาเต็งโกเตรียมต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้กันนิกาสุขกิจรายงานครับ
1: นายโสพลเอื้อศรีทองคุณประธานศาลเจ้าพ่อหมื่นรามอำเภอเมืองจังหวัดตรังและคณะกรรมการอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกว่า30คนเดินทางไปยังสวนไผ่ในตำบลนาข้าวเสียอำเภอเมืองตรังเพื่อประกอบพิธีตัดไม้ไผ่สำหรับนำไปยกเสาเต็งโกหรือเสาสัญลักษณ์ของเทศกาลถือศีลกินเจและใช้แขวนตะเกียง9ดวงโดยเชื่อกันว่าเป็นแสงสว่างที่จะส่องไปยังสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ซึ่งปีนี้เทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมซึ่งประเพณีถือศีลกินเจได้สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า240ปีในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียเดินทางเข้าร่วมเทศกาลเป็นจำนวนมากขณะที่บรรดาร้านขายอาหารเจส่วนใหญ่ปรับขึ้นราคา 5-10 บาทต่อจานหลังได้รับผลกระทบผักแพงจากภาวะน้ำท่วมกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัย

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีอินวันอ้อมเข้มรสชาติลงตัว

0: ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะชั่วโมงแรกนะคะช่วงเวลาดีๆเหมือนเดิมค่ะมาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งนะคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคุณผู้ฟังสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทางคอมเมนต์นะคะที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้ค่ะหน้าไมค์หลังไมค์รับได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่เบอร์โทรเบอร์เดิม077-405-445ค่ะทักทายพี่บังรอนนครศรีด้วยนะคะสวัสดีพี่แจ็คกี้ด้วยค่ะนะคะพี่แจ็คกี้นะคะเป็นประชาสัมพันธ์นะคะบอกว่าเป็นพิธีกร

คิวทองเลยก็ว่าได้นะคะเข้ามาทักทายกันในช่วงนี้ด้วยทักทายกันด้วยค่ะผู้ฟังพี่บางรอนนครศรีรับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายน้องสายหมอกด้วยครับสวัสดีค่ะทักทายกันด้วยนะคะวันนี้ถามว่าใส่เสื้อสีอะไรนะคะใส่เสื้อสีกลมๆน้ำเงินกลมๆสีน้ำเงินกลมๆหน่อยนะคะตามเสื้อซีเลยตามสีเสื้อไม่ใช่ตามเสื้อซีเอาละลิ้นพันละตามสีเสื้อเลยค่ะนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยช่วงบ่ายแบบนี้รับฟังผ่านทางช่องทางไหนกันบ้างคะสามารถทักทายและพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีน้องภูมิด้วยนะครับนะคะทักทายน้องภูมิด้วยนะคะ FC จากบ้านนาสารนะคะทักทายเข้ามาทุกๆชั่วโมงเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยกันในชั่วโมงนี้

0: ทักทายกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะทักทายกันทุกๆคนด้วยช่วงบ่ายแบบนี้นะคะมีบทเพลงเพราะๆแล้วก็ข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมรับฟังกันอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายหน้าไมค์นิดนึงสวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหลคร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: ขอฟังเพลงดี
0: ๆได้เลยค่ะ2เพลงก็ได้นะ
1: วอนแม่นางนอนนั่น
0: เพลงอะไรนะคะ
1: วอนแม่นางนอนนั่น
0: วอนแม่นางนอน
1: ครับผม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะ
1: แล้วอดใจไม่ได้ยังมีเอกพูดโซ
0: โอ้ยอดใจไม่ได้ต้องโทรมาทุกวันเลยนะ
1: น่ารัก
0: ต้องโทรมาทุกวันเลยนะถ้างั้นอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: โทรทุกวันนั่นแหละ
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ครับอยากได้เห็นตัวจริงอยู่เลยไม่ได้ไป
0: ยินดีค่ะยินดีมาที่สถานีได้เลย
1: ไปไม่รอดแล้ว
0: เฮ้ยไปไม่รอดแล้วโอกาสดีๆไว้เจอกันค่ะ
1: ใบขับขี่มันขาดแล
0: ้
1: ว
0: ใบขับขี่ขาดเข้าในเมืองไม่ได้หรอ
1: ครับเป็นข้าวในเมืองเดี๋ยวคนนายดักจับอีก
0: เอ๋อไม่เป็นไรมีคนเคลียร์ให้เข้ามาได้หยอกค่ะหยอกเล่นต้องมีไปกับขี่นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะน่ารักมากๆนะคะ FC นะคะทักทายเข้ามาอยากจะเจอตัวจริงใบขับขี่ไม่มีต้องมีใบขับขี่นะคะคุณผู้ฟังเน้นย้ำกันนิดนึงนะคะพูดเล่นอ่ะเซลเล่นได้แต่ว่าเราต้องมีใบขับขี่ในการขับรถนะคะใบขับขี่พ.ร.บ.ทะเบียนรถสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นต้องมีติดรถติดตัวเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับอีกสายนึงค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับผม
0: ค่ะ
2: ข้อเพลงมันเสียทิ่มใสของมณฑลครับผม
0: เพลงอะไรนะคะขออีกรอบนึง
2: มันเสียทิ่มใสอะไรนะ
0: เพลงอีสานเหรอคะ
2: ไม่ใช่มันเสียทิ่มใสอะไรนะของมณฑลแก่นคูณนะครับผม
0: ของมณฑลแก่นคูณ
2: ครับพี่ว่ามีเสียทิ่มใสอะไรนะข้างหน้าน่ะ
0: ได้ได้ค่ะเดี๋ยวเช็คให้นะคะเดี๋ยวดูให
2: ้โอเคขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ค่ะชื่อเพลงอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะของพี่วนแคนแก่นคูณนะคะเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาเจอแหละนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ทักทายกันเข้ามาในช่วงมูลนี้ค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันทุกๆคนด้วยนะคะโอ้ยสายหน้าใหม่ๆอีกแล้วรับอีกสายหนึ่งนะขออนุญาตนะคะสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่ออสพี่ออสใช่ไหม
3: ครับครับ
0: ค่ะพี่ออสขอเพลงอะไรคะ
3: เพลงคิดถึงทุกคน
0: คิดถึงทุกคน
3: มึงแข่งกันคูณ
0: ได้เลยค่ะมอบให้กับใครไหมคะ
3: ไม่มอบไม่ใครเพราะว่าคิดถึงกะเพรา
0: คิดถึงดีเจกะเพราโอเคเลยเดี๋ยวมอบให้ ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะโอ้สามสายติดเลยอ่ะเฮ้ยรับแต่สายหน้าใหม่แล้วนี่นะคะถ้ามีเกมไม่เล่นเนี่ยโทรมาน่าจะสนุกนะคะคุณผู้ฟังโทรมาแบบชิงรางวัลอะไรเงี้ยตอบคำถามสายหน้าใหม่ทักทายกันทุกๆคนได้ค่ะชั่วโมงนี้นะคะฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะเพลงแรกที่แนะนำเข้ามาชื่อเพลงวอนนางนอนวอนแม่นางนอนนะคะขอบคุณมากๆเลยที่แนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: ทักทายพี่ชาชายด้วยนะคะ FC จากบ้านนาเดิมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาทักทายแล้วก็สวัสดีพี่มิตรชัยด้วยพี่สมชัยสวัสดีค่ะโอ้โห FC เราอยู่กันหลากหลายพื้นที่มากเลยพี่สมชัยคลองสวดฝนตกไหมคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างทักทายพูดคุยมาได้นะคะคุณผู้ฟังที่ Go Off ที่ระนองชุมพรที่ไหนอีกนครศรีธรรมราช FC เราอยู่ทั่วเลยนะคะที่ไหนฝนตกบ้างสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ยกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังขออนุญาตพูดถึงของ first date หน่อย first date ที่เรารู้จักก็คือเป็นการแบบเดทกันครั้งแรกเนาะสำหรับใครที่มีแฟนหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นการใช้คำว่า first date ได้แต่ first date วันนี้ที่จะมาคุยค่ะไม่ใช่ first dateที่เราเจอกันทั่วไปแต่เป็นการรณรงค์จากรัฐบาลของสิงคโปร์ค่ะคุณผู้ฟังเปิดแอปพลิเคชันในการหาคู่ First Date นะคะแก้วิกฤตปัญหาของเด็กเกิดน้อยซึ่งประเทศไทยก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเด็กเนี่ยลดน้อยลงลดแบบฮวบลงนะคะแบบลดลงมาเยอะมากๆเลยนะและพอเจอปัญหาเหล่านี้นะคะเขาก็เลยตั้งแอปพลิเคชันขึ้นมาให้คนเนี่ยหาคู่นะหาคู่เพื่อจะหาคู่รักแก้ปัญหาวิกฤตของเด็กที่เกิดน้อยลงนะคะเมื่อมีเงินอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนก้อนโตแล้วก็ยังสามารถเรียกเด็กให้เกิดใหม่นะคะกลับมาโดยการหาคู่เดทรัฐบาลสิงคโปร์ค่ะจึงลองย้อนกลับไปแก้ปัญหาที่ต้นทางนะคะนั่นก็คือช่วยคนโสดได้เจอกันปลายเดือนกันยาในปี2026ที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานเทคโนโลยีภาครัฐนะคะของสิงคโปร์เนี่ยเขาได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน First Date ขึ้นมาเป็นการบริการจับคู่นำร่องสำหรับคนโสดอายุ21ถึง35ปี35ปีนะคะ35ปีก็ยังไม่แก่เนาะยังได้อยู่นะ35ปีนะคะคืออยู่ในช่วงของการทดลองเปิดให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ภาครัฐค่ะสมัครใช้บริการนะคะแล้วก็เปิดสมัครไปเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ฟังในแอปพลิเคชัน First Date นะคะแล้วก็วางตัวเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่เหนื่อยกับวัฒนธรรมแบบปัดซ้ายปัดขวาบางแอปพลิเคชันเนาะมีหลากหลายแอปเลยที่เรารู้สึกว่าเราต้องปัดแล้วพอปัดแล้วไม่เจอแล้วแมทช์แล้วก็เจอคนที่ไม่ใช่นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นแนวทางอีกทางนึงที่รัฐบาลของสิงคโปร์เนี่ยเขาออกมาในการโปรโมทแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็ลดปัญหาของวิกฤตของเด็กที่เกิดน้อยลงอย่างที่เราทราบกันดีค่ะคุณผู้ฟังว่าวิกฤตของเด็กเกิดน้อยเนี่ยประเทศไทยก็เจอเหมือนกันเพราะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจเนาะสังคมบ้านเมืองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้คนแบบไม่อยากจะมีลูกไม่อยากจะมีครอบครัวเพราะฉะนั้นนี่เป็นแนวทางแก้ปัญหาของประเทศสิงคโปร์ค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะพี่ชาชัยบอกว่าพี่ก็ยังโสดใช่ไหม พี่ยังโสดใช่ไหมคะยังโสดก็สามารถใช้แอปพลิเคชันได้นะหาคู่แล้วก็ทำให้แบบมีประชากรเพิ่มขึ้นในประเทศนะคะเพราะไม่งั้นถ้าคนลดน้อยลงเนี่ยประเทศเศรษฐกิจของเราเนี่ยย่ำแย่แน่นอนค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท. สุ

0: ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

สวัสดีพี่สมชัยด้วยนะคะพี่สมชัยบอกว่าที่กองโสดเนี่ยตอนนี้กำลังคำรามฟาลันเลยนะคำรามกับฟาลันเหมือนกันไหมภาษาใต้วันละคำอีกคำรามอยู่กำลังรองอยู่ลันอยู่น้อยๆนะคะตอนนี้ที่สุราษฎร์ธานีครึ้มๆค่ะครึ้มแต่ว่ายังไม่ตกตอนเย็นก็ต้องดูสภาพอากาศกันอีกนะคะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาได้เลยค่ะเพลงเพราะๆจากบอเบิ้ลค่ะเราไปฟังกันนะคะคุณผู้ฟัง FC จากทุ่งเตาแนะนำมาเหมือนกันนะคะฟังก์ชันชักทกฟังก์ชันชักทกของบอเบิ้ล

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: กลับมาพูดคุยกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังส่งตายายวันที่11ตุลาคมนี้วันอาทิตย์พอดีเลยนะคะใครกลับบ้านไปส่งตายายบ้างอยู่พื้นที่ไหนกันบ้างนะคะอยู่ต่างจังหวัดต่างพื้นที่ต่างอำเภอนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้นะคะคุณผู้ฟังบางคนลางานไปแล้วติดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ลาเพิ่มไปนะคะก็กลับบ้านค่ะไปทำบุญส่งตายายกันซึ่งเป็นประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะของชาวภาคใต้พี่น้องชาวใต้ของเราทุกๆคนเลยที่เราต้องทำบุญเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่พื้นที่ไหนบ้างหรือว่าต่างอำเภอไหนบ้างตอนนี้ที่รู้สึกว่ามีบรรยากาศแบบบรรยากาศแบบว่าจะอยู่ในช่วงของการจะส่งตายายบ้างใครที่เขาเรียกว่าอะไรทำขนมเองใช่ไหมทำขนมพองลานุ่มบาดีซำนุ่มบาอะไรอย่างเงี้ยนะคะขนมบาขนมพองลาบางบ้านก็ทำเองทอดเองด้วยนะคะก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังรับฟังอยู่พื้นที่ไหนกันบ้างนะคะคือไปทำบุญกันที่ไหนอะไรเงี้ยบรรยากาศเป็นยังไงก็สามารถพูด

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: เปิดเพลงเข้ากับบรรยากาศค่ะคุณผู้ฟังใกล้จะถึงงานชักพระประเพณีแล้วนะคะใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วตอนนี้หลากหลายวัดหลากหลายอำเภอก็เตรียมที่จะประดับประดาเนาะพยายามตกแต่งนะคะเรือพนมพระสวยๆเพื่อจะมาโชว์เรือสวยๆให้กับชาวท่องเที่ยวชาวต่างชาติบ้างชาวไทยบ้างได้เห็นความงดงามนะคะของประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยค่ะเพราะว่าเรือแต่ละลำที่เราเห็นในทุกปีเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากสวยจริงๆนะคะและต้องใช้เวลาในการทำอ่ะนานมากๆกว่าจะประดิษฐ์ประดอยกว่าจะโอ้ตกแต่งให้สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ฟังกันค่ะนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวงานกันเยอะๆ 23-31 นะคะตุลาคมนี้มาเที่ยวงานกันเยอะๆเลยค่ะชักพระประเพณีงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมาร่วมทำบุญกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟัง
0: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ปีเดือนพี่สมชาย FC ก็สามารถมาเที่ยวงานชักพระได้นะคะมาวันไหนก็หลังบ้านมาหน่อยนิดกันหลังบ้านก็คือทักมาหลังบ้านมาหน่อยเผื่อจะไปเจอกันในงานนะคะจะได้เซลฟี่ทักทายถ่ายรูปกัน คิดถึงมี FC ที่คิดถึงกันอยู่ด้วยค่ะและช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังสายหมอกมีตัวช่วยมาฝากกันค่ะบอกเลยว่าบ้านใครที่ฝุ่นเยอะต้องบอกแล้วฝุ่นเยอะอากาศมันแบบมีฝุ่นเต็มไปหมดเลยออกไปนอกบ้านก็หายใจไม่ค่อยคล่องเข้ามาในบ้านก็หายใจไม่ออกอีกวันนี้มีตัวช่วยมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สายบอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ช่วยการหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยนะคะและตัวหน้าจอเนี่ยมีสัมผัสแบบ LED สามารถแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิได้แบบชัดเจนไม่รบกวนเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยเครื่องคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังและที่สำคัญใช้ไส้กรองแบบระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะราคาสุดคุ้มนะคะคุณผู้ฟังซื้อแบบนี้เนี่ยได้รับของฟรีของแถมไปด้วยค่ะฟรีให้เป็นเครื่องฟอกอากาศอีก1แผ่นนะคะคุณผู้ฟังโทรด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่ารับประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียใจเลย
0: ช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงท้ายรายการแบบนี้ต้องเป็นจังหวะโจ๊ะๆสนุกๆกันค่ะคุณผู้ฟัง

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะรับฟังได้เหมือนเดิมนะคะผ่านทาง FM 102 MHz อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกอนุทินเข้าทำเนียบลดกระจกโบกมือทักทายสื่อทำท่ารูดซิปปากหลังสื่อขอสัมภาษณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในเวลา 13:35 น.หลังเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุม FOF Global CEO Conference ครั้งที่24ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคมระหว่างที่รถแล่นเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้ลดกระจกรถลงพร้อมโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่รออยู่หน้าห้องผู้สื่อข่าวจากนั้นนายอนุทินปฏิบัติภารกิจต้อนรับรัฐมนตรีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากนายกลงมาส่งรัฐมนตรี UAE ผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์แต่นายอนุทินทำท่ารูดซิปปากก่อนจะเดินตักกลับเข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้าเอกนิติชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AM 2026คาดมีควบคู่เข้าร่วมเกือบ 20,000 คนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2019ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพการระดับโลกนี้ถึง2ครั้งซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการแล้วกว่า 16,000 คนและคาดว่ารวมทุกภาคส่วนจะใกล้เคียง 20,000 คนโดยการจัดงานได้ชูความเป็นไทยผ่านชุมชนผ้าไทยภูมิปัญญาไทยอาหารไทยและเยาวชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่เวทีโลกควบคู่กับการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกใน3ด้านหลักได้แก่การเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและตัวแทนกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนตลอดจนเตรียมขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการได้แก่แบงคอกบลูปรินท์พิมพ์เขียวทางการเงินดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้มีรายได้น้อยโดยถอดบทเรียนจากแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบช่วยสอนผู้ค้าสตรีทฟู้ดและความร่วมมือจับแบงค์ชาติและ IMF ยกระดับความปลอดภัยดิจิทัลพร้อมแบงคอกไดอะร็อกบทสรุปแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการรับมือภัยแล้งและปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญผ่านการเชิญชม Royal Pavilion นิทรรศการตามพระราชดำริรัชกาลที่9และการต่อยอดในรัชกาลที่10เช่นโครงการแก้มลิงรวมถึงการแบ่งปันบทเรียนการบริหารจัดการล่วงหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานสุภจีคาดอนุทินและทรัมป์ปิดดีลภาษีสหรัฐช่วงถกเวทีสุดยอดอาเซียนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดเจรจาภาษีการค้าสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ได้ตกลงในหลักการเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องหารือกันในคณะทำงานซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ส่งหนังสือมาถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าต้องการให้มีการพบกันและสามารถลงนามข้อตกลงได้ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนส่วนเรื่องตัวเลขภาษีทางคณะทำงานกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งไทยต้องดูจากประเทศตัวรอบด้วยว่าอยู่ที่ตัวเลขใดส่วนผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบจากภาษีดังกล่าวก็ต้องมีมาตรการในการดูแลต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริสินประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

เอิ้นน่าจะฮอดนินกาแฟ2 3 in 1ที่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนินกาแฟ2 3 in 1ที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมๆร้อยแบบ2นี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีอินวันอ้อมแคมรสชาติลงตัว

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ลองเพลงเพราะๆกันค่ะเพลงสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงสากลเก่าๆหรือว่าจะเป็นบทเพลงเพราะๆนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้เพลงเก่าๆที่เราคิดถึงค่ะอยากฟังเพลงไหนรู้สึกว่าฟังแล้วเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้ในชั่วโมงนี้สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีกำลังพูดถึงพี่เดือนนะคะพี่เดือนก็เข้ามาทักทายตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงนี้เข้ามาทักทายค่ะสวัสดีพี่เดือนด้วยนะจ๊ะชวนพี่สมชัยมาเที่ยวงานช็อปคลาสนะคะพี่เดือนมาวันไหนก็เว่ยๆมาหลังใหม่มาวันไหนก็แบบว่าทักทายมานะคะหลังใหม่ได้เลยค่ะเผื่อจะได้เจอกันได้พูดคุยกันนะคะคิดถึง FC ที่น่ารักของเราทุกๆคนเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีโอกาสดีๆก็สามารถทักทายเจอกันได้นะคะคุณผู้ฟังนอกสถานที่หรือว่าใครที่สะดวกมาที่สถานีก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันค่ะฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะคะวันนี้นำมาฝากกันหลากหลายบทเพลงเหมือนเดิมเลย

น่ารัก เป็นแบบเพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังที่นำมาฝากกันในชั่วโมงนี้นะคะเป็นเพลงแบบโอ้โหยุคแบบบุกเบิกเลยเก่ามากๆสายหมอกไปฟังมาแล้วรู้สึกว่ามีความไพเราะมากๆนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

แสนรักค่ะบทเพลงเพราะๆนะคะเวอร์ชั่นกันนภัทรนำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันในชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงนี้เป็นช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงหลากหลายบทเพลงไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเพลงสมัยก่อนมันเพราะไหมคะสำหรับสายหมอเนี่ยเพราะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงทำนองคำร้องมีความไพเราะมากๆเขาบอกว่าเพลงสมัยก่อนเนี่ยมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะมีความคลาสสิกที่ตรึงใจผู้ฟังเสมอและเต็มไปด้วยความหมายความทรงจำและความปราณีตในทุกขั้นตอนของการสร้างสรรค์บทเพลงออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาภาษาที่สละสลวยภาษาบทกวีมักจะมีการใช้คำคล้องจองและเรียบเรียงคำเปรียบเปรยคล้ายกับบทกลอนความหมายก็ลึกซึ้งนะคะผู้แต่งเนี่ยเขาจะตั้งใจแบบแต่งมากๆตั้งใจเลือกใช้คำถึงอารมณ์เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังได้อย่างแท้จริงและความพิเศษอีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ฟังความพิถีพิถันทางดนตรีนะคะเป็นการบันทึกเสียงแบบอนาล็อกและเครื่องดนตรีเนี่ยยังเป็นเสียงร้องที่มีความธรรมชาติสูงและก็ให้ความอบอุ่นและมีชีวิตชีวาด้วยค่ะและความตั้งใจของศิลปินนะคะเป็นหนึ่งเลยเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าศิลปินจะมีการใช้กระบวนการการผลิตทุกขั้นตอนเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือและฝีมือที่กลั่นกรองมาเป็นอย่างดีเลยค่ะพลังแห่งความทรงจำเนี่ยมันก็เลยโยงข้ามมาจนถึงในยุคปัจจุบันไม่ว่าบทเพลงเพลงนั้นจะผ่านไปกี่10ปี20ปีหรือเป็นร้อยปีก็แล้วแต่นะคะบางเพลงเนี่ยก็นำมาจากบทประพันธ์เนาะนะคะจากรัชกาลต่างๆอะไรเงี้ยนะกษัตริย์แต่ละท่านแต่ละองค์ที่ได้ประพันธ์ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะก็นำมาแต่งเป็นบทเพลงซึ่งมันก็จะมีพลังแห่งความทรงจำนี่แหละค่ะเป็นการเชื่อมโยงวันๆการฟังเพลงเก่าๆในช่วงที่เราคิดถึงช่วงเวลาสำคัญในอดีตไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือว่าเป็นวัยรุ่นที่น่าประทับใจนะคะและยังมีความผูกพันเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะที่เราบอกกันก็คือเทปคาสเซ็ตนะที่เป็นเทปที่เราสามารถฟังเพลงได้และก็การขอเพลงผ่านทางคลื่นวิทยุที่สามารถสร้างบรรยากาศที่เราหาไม่ได้แล้วในยุคดิจิทัลในปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นช่องทางของเราค่ะเป็นอีกช่องทางนึงนะคะที่สามารถขอเพลงผ่านทางคลื่นวิทยุมองไปกับคนนู้นคนนี้คนที่เราคิดถึงหรือว่าคนที่เรารักได้คลื่นวิทยุของเราก็ยังคงความคลาสสิกที่จะพาคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงไปด้วยกันค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สะสมสาตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
2: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะ

0: ที่บริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง
1: 5
0: รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัท
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ0894990909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์ 1x1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ไง
1: พี่เดินบอกว่าพี่ไปเที่ยวงานชักพระเนี่ยไปวันลากพระใช่ไหมคะแต่งตัวสวยมาด้วยว้ายต้องจำได้ค่ะพี่เดินบอกว่าต้องจำพี่ให้ได้นะคะเจอเลยค่ะเจอกันวันงานเลยค่ะใส่มาแบบปังๆเลยนะเอาไอ้เสื้อมันเรือพระคำนี้เขาพูดกันบ่อยมากเลยว่างามเหมือนเรือพระเออหามเหมือนเรือพระนะคะเจอกันค่ะพี่เดือนนะคะมาเที่ยวงานกันเยอะๆนะคะคุณผู้ฟัง 23-31ตุลาคมนี้นะคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเชิญชวนทุกคนค่ะมาเที่ยวงานชักพระประเพณีงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
2: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ไกล2อสมทสุราษฎร์ธานี
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะช่วงท้ายรายการวันนี้มีข้อมูลดีๆจากชั่วก่อนแชร์มาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อย2อสมทสุราษฎร์ธานี
3: ช่วงท้ายของรายการมาติดตามชัวร์ก่อนแชร์กันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดร่วมไขคำตอบของคำปริศนาพร้อมทำความเข้าใจไปด้วยกันสำหรับคำในวันนี้เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซุ่มถอดรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงระบบหรือว่าข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นคำว่าอะไรติดตามกับคุณพีรพลอนุตรสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันเลยค่ะ
4: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จไซเบอร์และ AIกับชั่วก่อนแชร
5: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: สิ่งนี้คือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุ่มถอดรหัสผ่านเพื่อเจาะเข้าถึงฐานข้อมูลและสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของภัยร้ายที่อาจทำให้ทุกบัญชีออนไลน์ของเราถูกสวมรอยในพริบตามาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรในช่องว่างที่หายไปคือตัวอะไรและเติมได้คำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ
7: password cracking password ก็คือรหัสผ่าน cracking ก็คือการที่ระบบเนี่ยมันจะจัดเก็บพาสเวิร์ดแต่ไม่ได้เก็บพาสเวิร์ดที่มองเห็นแล้วอ่านออกเขาจะเข้ารหัสเอาไว้แล้วก็สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมานะครับก็คือว่าฐานข้อมูลของระบบที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยอาจจะถูกขโมยไปแต่ตอนที่ขโมยไปเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นพาสเวิร์ดเขาก็จะมีโปรแกรมถอดรหัสตัวพาสเวิร์ดแคร็กกิ้งก็คือโปรแกรมที่จะถอดรหัสให้เจอว่าตกลงแล้วพาสเวิร์ดมันคืออะไรบ้าง
6: พาสเวิร์ดแคร็กกิ้งมีรูปแบบในการถอดรหัสผ่านเพื่อเจาะระบบดังนี้
7: วิธีการก็มีตั้งแต่ว่าตัวเนี้ยเดาพอถ้าเกิดเดาแล้วตัวเลขเขาเรียกว่าค่าที่มันเข้ารหัสมันตรงกันกับสิ่งที่เราเดาก็แสดงว่าได้พาสเวิร์ดที่ถูกต้องหรือว่าในกรณีที่เป็น dictionary attack เพราะบางคนเนี่ยชอบเลือกใช้พาสเวิร์ดซ้ำๆพาสเวิร์ดที่อยู่ใน word listเปิดลิสต์นี่คือเขาจะรวบรวมไว้หมดแล้วนะครับว่าคนในโลกนี้ชอบใช้พาสเวิร์ดอะไรบ้างถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาลอง1 2 3 4 5 admin 1 2 3แล้วค่าของมันตรงกับที่เข้ารหัสเขาก็จะรู้ว่าพาสเวิร์ดคืออะไร
6: ถ้าหากรหัสผ่านของเราถูกถอดรหัสสำเร็จก็อาจส่งผลกระทบลามไปถึงบัญชีออนไลน์อื่นๆของเราด้วย
7: อีเมลที่เราใช้เราอาจจะใช้อีเมลเดิมแล้วบางคนใช้พาสเวิร์ดเดิมทุกระบบเลยเขาก็จะไปลองที่อื่นด้วยก็เลยเป็นที่มาของกรณีที่ว่าบางครั้งแอคเคาท์ที่เราล็อกออนเข้าไปทิ้งไว้ที่เนี่ยนะครับระบบเนี้ยไม่ปลอดภัยแต่สุดท้ายทำไม Facebook ถูกแฮกก็อาจจะมาจากการที่ว่าบางคนเลือกพาสเวิร์ดเดียวกันเข้าทุกระบบมันก็จะทำให้คนอื่นเข้าถึงแอคเคาท์ของเราได้เลย
6: อาจารย์มีคำแนะนำในการป้องกันเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของพาสเวิร์ดแคร็กกิ้ง
7: พาสเวิร์ดเนี่ยต้องมีตัวเลขมีตัวอักษรตัวภาษาอังกฤษที่เป็นพิมพ์เล็กมั่งพิมพ์ใหญ่มั่งแล้วก็อักขรพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเลือกพาสเวิร์ดให้มันแตกต่างกันของแต่ละระบบคำถามยอดฮิตที่เราจะถามเราบ่อยก็คือเราจะจำได้ไงหมดตอนนี้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามือถือเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า Apple มันก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Passkey ฟีเจอร์ที่เรียกว่าช่วยจำพาสเวิร์ดแล้วตรงนี้

0: ครับมันจะช่วยเราจำเลยว่าเว็บนี้ล็อกออนที่ชื่ออะไรแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเลือกเองเดี๋ยวคนเดาง่ายเนี่ยมันก็จะเลือกให้เลยว่าเว็บนี้ควรใช้ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดอะไรตามที่เราให้มันช่วยจำแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำมากๆคือจดใส่กระดาษนะครับหรือว่าจะไปจดไว้ในโน้ตแพดที่อยู่ในแอปมือถือก็ไม่ดีเพราะถ้าเกิดใครเข้าเครื่องได้ก็เห็นหมดเลยว่าพาสเวิร์ดคืออะไรเพราะฉะนั้นที่ดีกว่าคือเลือกให้มันแตกต่างแล้วก็ใช้โปรแกรม Password Manager ที่อยู่ในเครื่องทุกคนและถ้าจะดียิ่งกว่านั้นคือใช้ Multi-Factor Authentication นะครับใช้ตัวเสริมอย่างเช่น Google Authenticator นะครับหรืออย่างตอนนี้ที่เราพยายามส่งเสริมให้ทุกคนล็อกออนด้วยการใช้ไทยดีหรือว่าทางรัฐก็จะปลอดภัยมากขึ้นจากการที่ Password รั่วแล้วคนอื่นแอบอ่านเราได้ส่วนอีกคำถามนึงยอดฮิตแล้วจะรู้ได้ไหมว่า Password เราเคยรั่วหรือยังอันนี้ก็เข้าไปเช็คที่เว็บนี้ได้เลย Have I been pawned ถ้าเกิดว่าอีเมลที่เราเคยใช้แล้วพาสเวิร์ดรั่วที่ไหนเนี่ยเขาจะบันทึกเอาไว้แล้วเราก็จะได้สบายใจเพราะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะทำให้แอคเคาท์เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
1: Password Cracking กระบวนการถอดรหัสผ่านที่มิจฉาชีพใช้เจาะฐานข้อมูลเพื่อขโมยรหัสผ่านของเราการตั้งรหัสผ่านให้ยาวยากต่อการดาวรหัสและแยกใช้รหัสต่างกันในแต่ละบริการรวมถึงการเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนจึงเป็นปราการสำคัญในการปกป้องบัญชีดิจิทัลของเราไม่ให้ถูกสวมรอยได้นะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติ18รัฐมนตรีภูมิใจไทยชี้ระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูและอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยขอเวลา5วันพรรคฝ่ายค้านนำโดยนายทัตพงษ์เลืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น18คนจากพรรคภูมิใจไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา151จากผู้ร่วมลงชื่อ145คนมีความยาวยติถึง7หน้าต่อนายโสพลสลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าฝ่ายค้านต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบประเทศมองว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูและเป็นอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือกลไกทวงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระดังนั้นเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนการบริหารจัดการน้ำท่วมล้วนอยู่ในกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้นเมื่อถามว่าข้อกล่าวหานั้นเพียงพอต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการยืดเอาผิดแล้วหรือไม่นายรัตพงษ์ระบุว่าถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายทวงดุลตรวจสอบซึ่งพยานหลักฐานทั้งหมดหลังการอภิปรายจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อใช้เอาผิดกับรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลส่วนผลที่จะเกิดขึ้นในการลงมติต้องเรียกร้องไปยังเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต้องอย่าลืมว่าส.ส.ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อดูพยานหลักฐานที่เปิดเป็นรายบุคคลอยากให้ทำหน้าที่ในการลงมติอย่างตรงไปตรงมาด้านนายโสพลสลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ากรอบเวลาการบรรจุยติตามกฎหมายมีเวลา14วันเบื้องต้นได้พูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้านต้องการที่จะอภิปรายในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้และยืนยันว่าขั้นตอนการตรวจสอบยติจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดก่อนจะเสนอให้ครม.กำหนดวันเพื่อบรรจุวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรด้านโฆษกรัฐบาลสวนกลับฝ่ายค้านยติอภิปรายรัฐมนตรีบันเทิงทิปไตยเพ้อเจ้อคนดีมีผลงานยังโดนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตนได้เห็นหัวข้อที่จะมีการอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละคนแล้วมีความรู้สึกแวบแรกคือบันเทิงดีตรงกับคำนิยามของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่เรียกว่าบันเทิงทิปไตยอยากเห็นว่าจะกล่าวหานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคนว่าอย่างไรแต่เมื่อเห็นแล้วก็เหมือนเรื่องตลกพูดเพ้อเจ้อเลยมีความพยายามเน้นคำศัพท์บางคำและใช้วัฒกรรมซึ่งคิดว่าในการอภิปรายก็คงจะทำแบบนี้คือเอาวัฒกรรมใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีออกมาเผยและขยายความถือเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของการเมืองเป็นสีสันและเป็นแสงทางด้านการเมืองซึ่งนึกหน้าออกว่าใครจะอภิปรายเรื่องใดบ้างเมื่อถามว่ามองเป็นความบันเทิงแบบนี้แสดงว่ารัฐบาลไม่ห่วงเรื่องข้อมูลในการชี้แจงหรือไม่นายเอกภพกล่าวว่ายังไม่เห็นเลยว่าเขาจะอภิปรายประเด็นอะไรฐานความผิดที่ชัดเจนคืออะไรจะถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้และหลายคนทำงานอย่างหนักทำงานดีมีผลงานก็มีชื่อไปด้วยเมื่อถามว่าการที่มีรายชื่อผู้ถูกอภิปรายถึง18คนเป็นการตั้งเป้าแบบหวานแหหรือไม่นายเอกภพกล่าวว่าก็อยากจะรู้ว่าจะอภิปรายครบทุกคนหรือไม่ตนในฐานะที่เป็นโฆษกรัฐบาลก็อยากรู้ข้อมูลเพื่อมาสรุปและรายงานให้ประชาชนรับทราบไม่ใช่ว่าอภิปรายเพียง 5-6 คนส่วนที่เหลือไม่อภิปรายฝากประชาชนทวงถามด้วยพร้อมกล่าวติดตลกว่าตนจะฟ้องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบให้เข้าไปตรวจสอบพรรคประชาชนหากอภิปรายไม่ครบส่วนเรื่องการจัดสรรเวลานายเอกภพกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายแต่เราคงไม่สามารถให้อภิปรายได้ทั้งวันทั้งคืนหรือตลอดทั้งเดือนเพราะมีภารกิจช่วยเหลือประชาชนอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: นับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิดเบล10เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิดเบล10เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวส

0: จากเงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดย DJ หนูสมุยทีม

0: วสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศสินสถาพรโทร0979514529

0: ิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 นถึง 19:00 นดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089 590 4109และคุณปัทมา089 6

0: ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0765-885-889 0765-885-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www

แถวแถวหลังสวนเนาะพี่ดอกหญ้าบอกว่าฟังเสียงดังฟังชัดแหละน้องหนูส่วนที่กระบี่พังงานะครับพี่สายันนะครับบอกว่าก็ฟังอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็น้องริมนะพี่อนุพงศ์นะที่อยู่สีชนนะก็บอกว่าชัดเจนชัดเจนนะครับแต่ที่เกาะสมุย

ไม่นะบอกว่าไม่ชัดเลยสำหรับ 102.5 ไม่ได้ยินด้วยพี่หนูฉะนั้นนะครับก็ขอบคุณท่านผอ.นะขอบคุณท่านผอ.กี้นะครับที่ส่งสัญญาณไปให้ผอ.แดงนะแล้วน้องเซนดีในคลื่น 101.25 เมกะเฮิรตซ์สมุยกรีนสเตชั่นนะเราได้ฟังกันทั้งเกาะสมุยเลยนะครับ

แล้วครับสาวสมุยสาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ว่าอำเภออะไรนะครับแต่ตอนนี้นะอำเภอเกาะสมุยก็มีฝนเล็กน้อยนะครับ

อาสารพระแสงนะตรงไหนที่ฝนตกบ้างนะครับแต่ท่านผู้ราชการจังหวัดแกบอกว่าตอนนี้ปล่อยๆนะดีเจหนูแต่พรุ่งนี้วันที่9ถึงวันที่13นะจะหนักหน่อยหนึ่งนะฉะนั้นถ้าใครอยู่ที่ลุ่มถ้าใครอยู่ในท่องบ้านเราเขาเรียก นะถ้าอยู่ในท่องหรืออยู่ที่ลุ่มนะมันจะอยู่ชายเชิงชายเขานะก็ระมัดระวังด้วยนะครับแต่ถ้าอยู่ที่ใกล้เขาสูงๆนะครับก็ระวังน้ำป่ามันไหลหลากมานะครับฉะนั้นก็อยู่ความด้วยไม่ประมาทนะครับนั่งฟังเพลงที่ศาลานั่งเย็บผ้าตัดเย็บโน้นทำโน้นทำนี้ไปฟังรายการน้องหนูไปสบายสบายมากกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับ0979514529 0979514529นะครับเราก็จะอยู่กันอย่างนี้ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์นะครับวันศุกร์น้องแคนนอนนะครับซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคณะนิคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์ดิจิตอลนะน้องแคนนอนบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์นะพ่อเดี๋ยวผมจะเอารายการไอทีใกล้ตัวมานะครับแล้วก็ถ้าใครฟังไม่รู้เรื่อง คนเฒ่าคนแก่จะรู้เรื่องไหมเนี่ยแม่เฒ่าอีทนะครับแม่เฒ่าอีทจะรู้เรื่องไหมเนี่ยให้ลูกสาวก็แล้วให้หลานสาวก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเมทัลอีทนะครับเอาละครับถ้าใครอยากจะนะใครอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกนะครับโทรมาแต่ว่าถ้าไม่โทรมานะครับผมก็จะเปิดตามคำขอบ้างคำขู่บ้างนะครับเพลงอะไรคำขอและคำขู่นะครับก็เป็นเพลงเพราะๆนั่นแหละนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่ารายการของผมถ้าไม่เพราะผมก็จะไม่เปิดนะครับทำไมรู้ล่ะหนูว่าไม่เพราะไม่เปิดเพราะว่านะเพลงที่ผมเปิดเนี่ยนะผมเช็คดูก่อนนะครับถ้าใครขอมาผมเช็คดูก่อนว่าถ้าเพลงนั้นนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่เกิน100วิวไม่เกิน100วิว1000วิวไม่ใช่ดิ10,000วิวแสนวิวล้านวิวนะผมก็จะไม่เปิดนะครับแต่เพลงที่ผมจะเปิดเนี่ยต้องอย่างน้อยล้านวิวล้านวิวขึ้นไปนะครับก็ขอบคุณมากเอาละครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับที่โทรกันเข้ามาแต่ว่าอย่าเพิ่งโทรก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปให้กำลังใจกับคนที่น้ำท่วมดีกว่านะครับไม่ว่าท่วมแถวทางภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคไหนนะครับฟังเพลงนี้ก็แล้วกันให้กำลัง

ข้าบ้านนะก็อย่าให้มีปัญหาก็แล้วกันเนาะเราอยู่ปากใต้นะครับเราอยู่ที่สุราษฎร์บ้านเรานะครับก็ยังไม่หนักหนาสหัสอะไรนะครับแต่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งมาทางอสมทบอกว่านะบอกว่าวันที่9จนถึงที่13สุราษฎร์บ้านเราระวังนะโดยเฉพาะวันที่13นะครับเอาละครับอีกเพลงหนึ่งนะครับให้กำลังใจกับคนที่เจอกับน้ำท่วมเจอกับฝนนะครับถ้าอย่างไรก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยหลบๆอย่าไม่ต้องตากฝนเนาะเดี๋ยวเป็นคงเป็นไข้ขอบคุณน้องแพรวนะครับครองโสดนะครับท่านชนะบอกว่าตอนนี้ก็ครึ้มๆแล้วแหละนะครับแต่ว่าทางการจันทดิษฐ์นะป้าไม่เท่าอีทบอกว่าใกล้แล้ว

0: เปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 นถึง 19:00 นดูแลโดยคุณปิณภพเลิศศิลป์สถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: ครับนั่นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับที่ดื่มกาแฟ

นะครับผมก็อยากจะบอกว่ากาแฟเนี่ยนะครับมันเป็นกาแฟที่เขาเรียกว่ามันเป็นกาแฟที่ดื่มแล้วนะครับจะมีประโยชน์กับร่างกายนะครับเพราะว่ากาแฟเพชรสยามเนี่ยทางโรงงานเขาไม่ใส่น้ำตาลแต่ใส่สเตเวียหรือว่าเขาเรียกว่าหญ้าหวานทำให้มีรสหวานแล้วก็ธรรมดาเนี่ยเขาใส่ครีมเทียมที่ทำมาจากน้ำมันปาล์มนะน้ำมันนี้มันจะไปเกาะเส้นเลือดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนของที่กาแฟเพชรสยามเนี่ยเขาใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวรำข้าวก็คือรำอ่ะนะครับเหมือนน้ำมันที่ทำมาจากพวกนี้มันจะไม่ไปเกาะเส้นเลือดนะครับฉะนั้นแล้วยังมีพวกสารสกัดจากแครอทถังช่องถังเช่าเต็มไปหมดนะครับก็สะสมกัน1ซองเนี่ยก็ผสมพวกนี้หมดเลยนะวิตามิน A ลูทงลูทีลูทีนี่ก็ดูเก็บสายตาหน้าอย่างนี้เป็นต้นครูแคนเนี่ยก็เกี่ยวกับผิวพรรณอันเนี้ยนะครับแล้วก็ที่ไม่มีน้ำตาลเนี่ยทำเขาเรียกว่าถ้าดื่มแล้วมันจะหวานจริงแต่ว่ามีน้ำตาลคือจะไม่ทำให้มันอ้วนแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานนะดื่มกาแฟตัวนี้ได้เลยนะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณซื้อไปนะครับอย่างนะใครเป็นโรคเบาหวานยกมือเลยตอนนี้นะครับหรือว่าใครนะรู้จักใครเป็นโรคเบาหวานนะคุณสั่งซื้อได้เลยแต่ว่าถ้าคุณไม่สบายใจนะคุณตรวจเบาหวานก่อนแล้วก็ดื่มกาแฟไปนะดื่มไปสัก5วัน10วันนี่แหละนะครับแล้วไปตรวจซ้ำนะถ้าน้ำตาลขึ้นเดี๋ยวผมให้ดื่มกาแฟฟรีเลยหรือตอนนี้ถ้าใครต้องการที่จะมาเป็นคนตัวแทนการขายนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ฟรีไป1กล่องนะครับก็ลองให้คนข้างๆเขาดื่มดูนะครับเอาละครับนั่นคือกาแฟเพชรสยามนะครับผมก็ทานตัวนี้เพราะว่าที่ผมทานเนี่ยนะครับเพราะผมดูแล้วว่า1เราต้องทานกาแฟแต่ถ้าทานแล้วต้องทานกาแฟที่มันมีประโยชน์กับร่างกายนะมีประโยชน์ก็คือ1กาแฟดำดีที่สุดแต่มันขมอะนะครับผมสงสารนะคุณลุงอยู่ที่แม่น้ำซอย 5ใช่นะซอย5นะโทรมาให้ลูกสาวโทรมาบอกว่าเนี่ยโทรไปหาดีเจหนูหน่อยเนี่ยกินกาแฟดำมันโอ้ยแล้วก็ลูกสาวก็เขาก็มาที่คาแคร์เลยนะมาที่บิ๊กซีนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยฟังดีเจหนูบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ๆขอซื้อหน่อยได้มั้ยนะครับผมก็ห้ามไปให้แกทานโอ้ยหลังจากนั้นกินเช้าเย็นเลยบอกมีผลไม่มีผลเพราะว่าเรามีน้ำมันรำข้าวด้วยทำให้อิ่มด้วยนะครับฉะนั้นถ้าใครกินกาแฟไม่กินข้าวก็ได้นะนะกินกาแฟกินผลไม้พอหิวกินผลไม้กินกาแฟรับรองได้น้ำหนักคุณลดแน่นอนจาก50จาก6จาก70 80 80ดี70ดีกว่าเหลือประมาณสัก60ภายในสักเดือนหนึ่งคุณแต่คุณอย่าทานข้าวเย็นนะแต่ถ้าคุณทานข้าวเย็นข้าวเช้าทานได้เลยข้าวเช้าข้าวเที่ยงอัดได้เต็มที่เนื้ออัดเต็มที่นะครับแต่อย่าไปทานข้าวเย็นแล้วก็กินกาแฟกินผลไม้ตอนเย็นรับรองได้คุณอย่างดีเลยนะครับขอบคุณมากนะครับน้องอะไรเนี่ยดุษฎีใช่ไหมอ่านผมอ่านผิดว่าดุษฎีดุษฎียูทีสวัสดีจ้านะครับคลองโสดฝนตกอีกแล้วค่ะคลองโสดฝนตกแล้วคนยังโสดหรือเปล่านะแต่ถ้ากูอยู่คลองโสดเนี่ยอย่างน้องแซมช่างเทคนิคผมบอกว่าพี่หนูอย่าไปนะที่นั้นอ่ะบอกทำไมอ่ะพวกเขาไม่มองเราหรอกบอกทำไมล่ะเขาต้องการเป็นคนโสดเพราะเขาอยู่คลองโสดขอบคุณมากแต่รู้สึกว่าน้องแพรวก็อยู่คลองโสดนะเมื่อกี้บอกว่าคิดถึงคนไกลนะนะฮะบอกคิดถึงคนไกลแล้วก็บอกว่าเพลงนี้หนูมอบให้กับคนที่อยู่ตรงหน้าพี่หนูอะบอกใครล่ะอ๋อพี่แซมคนวันนี้พี่แซมเนาะมานั่งกับผมเมื่อวานเนี่ยพี่หนุ่มนะครับวันนี้พี่แซมคนเขาเรียกคนอะไรนะคนน่ารัก นะลองเข้าไปใน Facebook ของดูสิแซมคนน่ารักจะเจอแน่เลยนะครับอ่ะแล้วบอกคิดถึงคนไกลอยู่คลองโสดนะครับบอกคิดถึงคนตาขุนไม่ใช่ขุนทะเลนะมาได้นะขึ้นเขานู่นส่วนมากเดี๋ยวจะไปอยู่บนเขาอะไรนะเขาท่าเพชร ฟังเพลงนี้กันแล้วกันนะครับมอบให้กับทุกๆคนนะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
นะครับของน้องแพรวด้วยนะครับแล้วก็คือดีเจหนูด้วยนะครับแล้วก็น้องแคนนอนนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วคนที่อยู่ไกลๆที่ฟัง www.smuythim.com อ่ะตอนนี้ยังอยู่กับผมนะครับที่สมุยเป็นไง

0: หรือว่าฟังทาง FM 102.0 หรือว่า 101.25 ไม่เกินนะครับ
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอัลลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทพูปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณบางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประธานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์มียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก 10,000 กม.และปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรี First Choice บัตร Lotus Money Plus และบัตร Home Pro เปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
0: ครับก็ต้องขอบคุณน้องโอมกับน้องปัดนะครับที่ช่วยดูแลรถนะครับไม่ว่าที่บนเกาะสมุยนะครับที่ใครฟังอยู่ทาง 101.25 นะครับซึ่งเราส่งสัญญาณจากอสมท.102ไปนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ที่กาญจนดิษฐ์นะครับกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนแล้วก็พระราม2นะครับโดยกาญจนดิษฐ์เนี่ยนะครับน้องตาลบอกว่าถ้าใครมานะพี่หนูถ้าฟัง 102.0 นะครับเดี๋ยวจะมีลดราคาให้มีของที่ระลึกด้วยเดี๋ยวจะมีร่มให้จะมีเสื้อให้นะครับมาเปลี่ยนยางเลยนะครับเดี๋ยวจะมีร่มมีเสื้อมีอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นของแถมยิ่งฟังรายการของพี่หนูแล้วก็บอกดอยนะว่าเนี่ยฟังรายการดีเจหนูอยู่นะนะครับแล้วก็มาที่สาขากาญจนดิษฐ์นะครับตรงสี่แยกกาญจนดิษฐ์นะก็ฝากเลยนะครับเดี๋ยวจะมีของรางวัลนะครับแต่ไม่ต้องไปหาบางมาศนะเพราะบางมาศเนี่ยเขาตอนนี้เขาขาดอยู่อีก1คนเพราะตอนเขามีอยู่3คนแล้ว นะครับนะครับน้องน้องบางมาศบอกว่าพี่หนูคนเดียวผมยังเลี้ยงไม่ไหวเลยจะถึงผมเป็นอิสลามจริงอ่ะมุสลิมจริงอ่ะผมมีสิทธิ์ได้4คนอ่ะแต่ว่า4คนนั้นน่ะผมต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีแต่ตอนนี้ตัวเองก็ยังเลี้ยงไม่ไหวเลยเนี่ยจะแบ่งให้เบียร์ก็ไม่เอา น้องพีทนั่งยิ้มอยู่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนั่นก็คือนั่นก็คือร้านโอมออโต้ไทยสาขาที่กาญจนดิษฐ์แม่น้ำเฉวงหน้าทอนแล้วก็โน้นนะแต่ว่าน้องโอมบอกว่าทุกสาขานะพี่หนูไม่ต้องเป็นห่วงของผมเหมือนกันหมดจำไว้เลยนะถ้ามาที่โอมออโต้ไทยสองเรื่องที่ผมไม่บริการมีอะไรบ้างน้องโอมก็ว่าอีกเรื่องที่หนึ่งก็คือทำสีผมไม่บริการเพราะผมยังไม่พร้อมนะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองก็คือนะก็คือล้างอัดฉีดถ้าอยู่ที่สมุยเนี่ยไปร้านพี่หนูที่บิ๊กซีได้เลยนะแต่ถ้าอยู่ที่แถวการโดกการเด็ดก็ร้านไหนก็ได้อยู่ใกล้ๆนั้นแหละนะครับหรือว่าร้านไหนที่ฟังผมอยู่นะต้องการให้ผมช่วยแนะนำให้โทรมาหรือว่าไปหาน้องตาลก็ได้ไปหาน้องตาลที่สี่แยกการเด็ดบอกว่าโทรหาพี่หนูหน่อย เออนะครับตรงพี่หนูหน่อยช่วยประพันธ์ร้านคาแคร์หน่อยอยู่ที่ตรงตรงการดิดตรงโน้นตรงนี้อยู่ที่คลองกรูดเออนะครับเดี๋ยวป้าไม่เท่าอู๊ดเออหรือไม่เท่าอีทเอ้ยน้องอูดเนี่ยเขาอยู่ที่อสมทนะแม่พี่อีทนี่ก็อยู่ที่แถวๆการดิดนะเขาบอกโอ้ยนอนฟังรายการดีเจหนูสบายสบายสบายสบายแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวได้ดื่มกาแฟด้วยเพราะว่าเดี๋ยวสั่งกาแฟเพชรสยามไปเดี๋ยวน้องหนูก็ส่งไปให้แล้วก็ลองชิมดูนะถ้าชิมแล้วอร่อยบอกด้วยนะพี่ไม่เท่าอูดเออไม่เท่าอูดหรือว่าไม่เท่าอีทนะครับไม่เป็นไรไม่เท่าอูดไม่เท่าอีทก็เหมือนกันแหละนะครับอย่าอุดอุดอิดอิดกันแล้วกันเดี๋ยวข้างๆมันจะมาโดนก้นนะครับนั่นหมูไอ้หนูนะครับก็นะก็ขอบคุณมากขอบคุณผมเรียกเรื่องพี่อิดดีกว่านะพี่อิดการดิดนะครับส่วนเมื่อกี้นะครับน้องแพรวที่ขอที่ฟังเพลงอะไรนะความเพลงคิดถึงคนกายหนุ่มเซกาเนาะ

เออนะครับเมื่อกี้น้องน้องน้องแซมวันนี้น้องแซมเป็นช่างเทคนิคนะเขาบอกกระซิบผมมาบอกว่าหนุ่มอสมร้องเพราะกว่าเออนะครับน้องน้องแคลวก็ฟังอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอแน่เลยเออแต่ว่าลองร้องดูสิว่าไอ้หมูหมากาไก่จะวิ่งหนีหมดเลยเอ่ะไม่เป็นไรก็เอาเพลงนี้ก็แล้วกันเออนะครับน้องแซมบอกว่ายกมือเลยบอกพี่หนูเดี๋ยวมอบเพลงนี้ให้กับสาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยเพราะเขาชวนคนมาเที่ยวสุราษฎร์บ้านเราดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวสุราษฎร์ธานีของเราก็มีเรือชักพระงานชักพระตอนนี้เรามี122ลำที่บนสุราษฎร์121

วัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบัน

0: ราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ครับก็นะครับขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับซึ่งโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเนี่ยทุ่มเทนะครับเรามีเครื่องมือแพทย์นะครับโรงพยาบาลเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเนี่ยเขาประกอบ3อย่างนะที่ตัวหลักเลยก็คือหมอพยาบาลแล้วก็นักเทคนิคการแพทย์นะครับหมอเนี่ยก็เป็นคนที่ตรวจส่งให้ส่งคนไข้ไปให้ตรวจตามเขาเรียกว่าอย่างเจาะเลือดไปทำ EKG อะไรคือเรียกนักเทคนิคการแพทย์แล้วก็พยาบาลมีคนช่วยดูแลต่อจากหมอไปฉีดยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนบุคลากรต่างๆฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ก็เป็นองค์ประกอบนะครับ3อย่างเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอได้เสร็จปุ๊บก็สั่งยาไปให้เภสัชเขาจ่ายนะครับจริงๆหมอก็จ่ายยาได้ทุกคนจ่ายยาพยาบาลก็จ่ายยาได้นะแต่ว่าก็ตามหน้าที่ก็คือต้องให้เภสัชนะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ที่สมุยอ่าวนางแล้วก็ที่เมืองตรังนะครับเรามีครบนะครับโดยที่สมุยเนี่ยทางคุณหมออ้อยบอกว่าคนสมุยเนี่ยชอบกินของดิบของดีไม่ใช่ของดิบนะของดีๆนะครับไขมงไขมันกินกุ้งเกิ้งปลาหมึกเลยกินมากไขมันเลยสูงอาจจะเป็นโรคหัวใจได้ไม่ต้องไปถึงบ้านดอนไม่ต้องไปถึงที่กรุงเทพมหานครกทม. มาที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนี่แหละนะเรามีเครื่องแคทแลบเรามีเครื่อง EKG เรามีเครื่องเอ็กซ์เซอร์ไซส์เรามีเครื่องอันโน้นเครื่องนี้เต็มไปหมดนะครับถ้าอยากรู้เครื่องอะไรบอกมาเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนะดิจิหนูรู้เพราะว่าผมเป็นนักเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจผมตรวจเครื่อง EKG นะตรวจเครื่อง Echo ตรวจเครื่อง Exercise ตรวจเครื่อง Cat Lab นะผมเป็นเจ้าที่ตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็สอนน้องๆพยาบาลได้ด้วย แต่ตอนนี้คงสอนไม่ไหวละนะครับน้องแพรบอกว่าเดี๋ยวสอนหน่อยตอนนี้มีพ่อเจ็บหน้าอกหรือเปล่าถ้าพ่อเจ็บหน้าอกดูที่ว่าพ่ออกหักเอ้ยไม่ใช่นะนะครับก็ถ้าแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายเนี่ยอาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้นะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับปอดก็ได้อะไรต่างๆก็ได้แต่บอกอาการมาเดี๋ยววิจัยให้แต่ว่ารักษาไม่ได้เนาะต้องให้หมอนะดิพี่หนูก็เป็นคนธรรมดานี่แหละนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมมองเวลาแล้วนะครับน้องแซมยกมือให้บอกว่า5นาทีนะครับน้องแซมนั่งยิ้มนะครับเมื่อกี้ดีใจที่คนคลองโสดเขาขอเพลงคิดถึงคนไกลมาให้นะแต่แล้วก็แต่ว่าไม่ใช่หนุ่มอสมทนะหนุ่มเซกาเป็นคนร้องนะนะครับถ้าหนุ่มอสมทร้องอ่ะโอ้โหผมว่าเดี๋ยวกระจุยนะครับดีเจกระพงกระเพราดีเจสายหมอกเดี๋ยวไม่ดีเจพี่ตุ้งไปตู้เดี๋ยววิ่งหนีหมดแหละนะแต่ถ้าดีเจหนูร้องให้เนี่ยโอ้ร้องแทนเนี่ยน่าจะได้อยู่แคนนอนบอกพ่อหายใจยังผิดคีย์เลยจะมาร้องเพลงได้อย่างไรโอเคนะครับนั่นก็คือรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธนะพฤหัสแต่ส่วนวันศุกร์น้องแคนนอนก็เอาเกี่ยวเทคโนโลยีนะครับเพราะเขาเรียนหนังสืออยู่ที่มหาลัยราชภัฏมหาลัยราชภัฏตอนนี้นะครับใครอยากจะเรียนนะก็ติดต่อได้เลยนะแต่ตอนนี้นักศึกษารู้สึกว่าเต็มแล้วมั้งนะ 3,700 กว่าคนนะรับได้ถึงน่าจะรับถึง 4,000 ได้ไหมท่านอธิการบดีนะแต่ว่า 3,700 กว่าคนเนี่ยเขาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจ่ายค่าเทอมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะขึ้นเทอม2สำหรับน้องแคนนอนเทอมแรกบอกพ่อ6วิชาสบายสบายบอกได้สอบสอบได้ไหมลูกได้สอบพ่อ แต่เป็นวิชาเกี่ยวกับพื้นฐานของเกี่ยวกับสื่อนะน้องแคนนอนเขาเป็นเขาทำพวกนี้มาเก่งอยู่แล้วแหละนะก็น่าจะโอเคอยู่เขาเป็นนักจัดรายการได้อยู่เขาไปเทสกับสมทนะท่านพ่ออ็อกกี้บอกว่าโอเคได้อยู่นะแต่ว่ายังไงก็เรียนให้จบก็แล้วกันที่จะมาทำงานที่อสมทก็บอกก็แล้วกันนะเพราะเขาเรียนด้านวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สตรีมมิ่งนะครับเอาละครับวันนี้นะครับสุดท้ายผมก็ส่งเพลงให้พี่หลวงนะครับไม่ว่าพี่หลวงสายันที่อยู่ที่ตะกั่วป่านะพี่หลวงจรูนนะที่อยู่ที่ชัยยาและพี่หลวงรินอยู่ที่ขนอมนะครับรวมไปถึงพี่หลวงสายานอนุพงศ์ที่อยู่สี่ชนหรือท่าสาร

0: ิตและกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับขอบคุณคุณแม่เท่าอีทนะครับที่ เดี๋ยวสักพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็น่าจะถึงนะจริงๆขับรถพรวดเดียวไปให้ก็ได้อยู่ไม่ไกลนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรนะครับส่งทางไปรษณีย์ดีกว่านะครับดื่มแล้วเป็นยังไงแม่เท่าก็บอกด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่โกมลเดี๋ยวน้องดุษฎีจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สุขภาพจะได้แข็งแรงนะครับใครอ้วนใครอ้วนดื่มกาแฟสุขภาพเพชรสยามได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผอ.แดงน้องแสนดีทางเกาะสมุย 101.25 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณผอ.นะผอ.ปฏิพลนะครับหรือว่าผอ.กี้นะครับขอบคุณน้องๆหลายๆคนนะครับมาสมุยอย่าลืมนะครับเราจะมีเรือลำใหม่นะครับน้องสายหมอกกับพี่บ่าวตู้ไปยืนหล่ออยู่ในเรือนะครับพอดีผมไม่ได้ไป นะครับก็ให้พี่บ่าวตู้กับน้องสายหมอกไปนะไม่รู้เมาตกเรือบอกพี่บ่าวตู้เราวันนี้ลาไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวไม่ทันนะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็พบกับผมใหม่ในวันจันทร์นะครับนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับและวันนี้นะขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยกับน้ำท่วมนะครับถ้าใครน้ำท่วมก็ระมัดระวังกันแล้วกันวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุภจิตรไม่วันหลังมีชื่อถูกฝ่ายค้านอภิปรายซักฟอกบอกเป็นโอกาสดีได้ชี้แจงงานนางสุภจิตรสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีมีรายชื่อที่จะถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่จะได้อธิบายสิ่งที่ได้ทำมีเรื่องอะไรบ้างที่เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้มีโอกาสได้อธิบายแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดพร้อมมองว่าไม่เหนือความคาดหมายเพราะหลักใหญ่ดูแลภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องมีหน้าที่ตรวจสอบดังนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องถามและหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องตอบไม่ได้เกินความคาดหมายหรือว่าต่ำกว่าความคาดหมายแต่อย่างใดส่วนฝ่ายค้านจะหยิบยกเรื่องอะไรมาอภิปรายก็พร้อมที่จะชี้แจงและตอบใช่หรือไม่นางสุภจิตรกล่าวว่าแน่นอนและยินดีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อธิบายพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรเพียงแต่ว่าจะสามารถทำอย่างไรให้ปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อย่างเรื่องภัยพิบัติสงครามซึ่งต้องพยายามดูแลจัดการเมื่อถามว่าเกณฑ์ข้อสอบฝ่ายค้านอย่างไรนางสุภจิตรกล่าวว่าไม่เห็นมีอะไรหากมีเรื่องกรณีไลฟ์สดขายทุเรียนโผล่ออกมาด้วยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสุภจิตรกล่าวว่าไม่เป็นไรก็ดีจะได้อธิบายและจะได้รู้ว่าทุเรียนปีนี้ขายได้ดีกว่าปีที่แล้วเยอะทั้งที่มีสถานการณ์มากมายไม่มีปัญหาอะไรสุภมาศสั่งสคบจับมือตำรวจกทมและคมนาคมระดมรถยก27คันเร่งช่วยรถจมน้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้สคบบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีล่าสุดมีการปล่อยแถวขบวนรถยกณกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือและย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างและจมน้ำในพื้นที่แคหลุมเกล้าราว34คันโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนรถยกกว่า27คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจร1197นอกจากนี้กำชับให้สคบเข้าไปดูแลและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายและซ่อมแซมรถสลิงเครนดึงร่างคนงานขาด2ท่อนดับคาดาดฟ้าไซต์ก่อสร้างโรงพยาบาลดังย่านแจ้งวัฒนะเกิดอุบัติเหตุกำลังไซต์งานก่อสร้างโรงพยาบาลชื่อดังย่านแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4เหตุเกิดบริเวณชั้นดาดฟ้าโดยมีผู้เสียชีวิตคือนายวาสนันท์เทียนแก้วอายุ33ปีจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเนื่องจากเป็นวันครบรอบกำหนดการตรวจเช็คระบบงานนายวาสนันท์จึงเดินขึ้นไปตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครนและสายสลิงตามปกติแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อผู้ตายเกิดลื่นล้มพลัดลงไปในจุดทำงานของสายสลิงทำให้สายสลิงขนาดใหญ่พันและดึงร่างนายสุขใจราชภักดีคนขับเครนผู้เห็นเหตุการณ์เป็นคนแรกเล่าด้วยความตกใจว่าทันทีที่เห็นเหตุผิดปกติได้รีบทำการหยุดการทำงานของเครนทันทีและรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ต้องพบกับภาพสุดสะเทือนใจเมื่อสลิงได้รัดและดึงร่างของนายวาสนันท์จนขาดออกจากกันเป็น2ท่อนบริเวณช่วงเอวและเป็นที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบว่านายวาสนันท์ยังมีสติอยู่ช่วงหนึ่งและได้ใช้แรงกายเฮือกสุดท้ายกดโทรศัพท์ไปหาแม่เพื่อพูดคุยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจลงอย่างสงบภายในเวลาไม่ถึง15นาทีต่อมาหลังเกิดเหตุคนงานและเจ้าหน้าที่ประจำไซต์งานก่อสร้างรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินผู้กำกับการสน.ทุ่งสองห้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กลับมาที่
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะ

0: ันเทิงทุกที่ทุกเวลาน
1: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: คุณกำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 论坊，
1: 云根论坊
0: ，Music Time，Music Time， 为了ที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time ว้าว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงานี่คือเหงา

0: ังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: มิวสิกทาน
1: ว้า
0: วมิวสิกทานเวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ลิ่นฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time ว้าว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
8: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
7: ครับก็โอ้โหวันนี้ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับเลิกงามยามดีฝ่ายค้านก็ยืนอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะครับภูมิใจไทยล้วนๆเลยพี่ไพศาล
8: ลงชื่อเข้าชื่อเท่าไหร
7: ่ก็เข้าช
8: ื่อ145
7: 145ครับ
8: 145
7: ครับ
8: ก็เห็นทางพรรคของกล้าทำ
7: ครับ
8: กล้าทำคุณอัธกรก็ให้สัมภาษณ์ทันทีเลย
7: ครับ
8: บอกย้ำกล้าทำไม่ร่วมสังฆกรรมยติซักฟอกข้อกล่าวหาหลายข้อไม่โยงเรื่องการบริหารประเทศ
7: ครับ
8: พร้อมตั้งคำถามฝ่ายค้านมุ่งปมหัวสวมากกว่าตรวจสอบผลงานรัฐบาล
7: ครับ
8: ก็ดูจะมีความเห็นยิ่งกว่าฝ่ายรัฐบาลอีกคุณอัธกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าทำให้สัมภาษณ์กรณีวันนี้ฝ่ายค้านได้ไปยื่นอภิปรายไม่วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะ
7: ครับ
8: พรรคกล้าทำไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคแกนนำฝ่ายค้านให้ร่วมพิจารณาหรือร่วมลงชื่อในยติดังกล่าว
7: ก็ถูกขับไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรอฮะออกจากฝ่ายค้านไปเนี่ย
8: ก็ไม่ได้ลงชื่อแต
7: ่
8: ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วพรรคยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกและรัฐมนตรีหลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือยติอภิปรายไม่วางใจควรใช้เป็นเวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เนื้อหาที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นทางการเมืองโดยพอเรื่องหัวสวมากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นการเมืองกันแน่แล้วก็ยังมีรัฐมนตรีบางรายชื่อที่ควรมีชื่ออยู่ในยติหากพิจารณาจากการทำงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบประชาชนโดยตรงแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในยติขณะที่รัฐมนตรีบางรายซึ่งมีข้อกล่าวหาที่ไม่ชัดเจนกับถูกระบุชื
7: ่อ
8: จริงๆก็พูดตรงๆอ่ะว่าควรจะต้องอภิปรายคุณสุริยะ
7: ฮะไม่มีฮะของเพื่อไทยไม่มีเลย
8: ที่ดูเรื่องชลประทานใช่ไหม
7: ครับ
8: ถ้าคุณถ้าตีความคุณอัธกรณ์ก็ต้องการสื่อนะ
7: ก็มีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมที่อยู่ในยตินี้ด้วยนะการบริหารจัดการเนี่ยก็ต้องมีชื่อในส่วนของคนที่ดูแลกระทรวงเกษตรและกรมชลประทานก็คือคุณสุริยะไงฮะ
8: ครับ
7: ครับ
8: ก็อันนี้ก็แบะท่าชัดเจนอ่ะ
7: ครับ
8: แบะท่าว่านอกจากไม่ร่วมสังฆกรรมแล้วก็ยังรอที่จะ เข้าร่วมรัฐบาลนะ
7: ครับ
8: จะเข้าเพิ่มเติมมาหรือว่าจะไปเสียบแทนพรรคเพื่อไทยอะไรก
7: ็
8: พร้อมทุกเงื่อนไข
7: ครับ
8: อันนี้ผมตีความเองนะ
7: ครับก็
8: โอเค
7: 145เสียงของฝ่ายค้านที่ร่วมลงชื่อนะฮะ18รัฐมนตรีก็คือของภูมิใจไทยทั้งหมดเลยเนี่ยก็มี9รัฐมนตรีของภูมิใจไทยที่ไม่โดนนะครับพี่เมษารและพรรคร่วมรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่โดนยื่นยติด้วยเขาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยที่เพื่อไทยอยู่ในรัฐบาลแล้วก็ไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
8: เขาบอก
7: เป็นคร
8: ั้
7: งแรกแม้แต่คนเดียวใช่ครับ9คนของทาง
8: ภูมิใจไทย
7: ที่รอดเนี่ยนะฮะก็อย่างเช่นนะครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยคุณสายบิดาเงี้ยไม่โดนฮะพี่เบสารครับ
8: แต่ญาติโดนใช่ไหม
7: แต่ญาติ
8: คุณเจเศษ
7: ใช่คุณเจเศษไทยเศษโดนนะฮะมีใครบ้างอ่ะมีนางสาวแนนใช่ไหมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัย
8: ไอ้คุณแนนน่าจะโดนนะ
7: โดนเหรอฮะ
8: เดี๋ยวผมดูน
7: ี่มีคุณพัฒนาพร้อมพัดคุณวราวุฒิอะไรโดนด้วยไหม
8: จุดคุณแนนไม่โดน
7: ไม่โดนครับ
8: คุณแนนไม่โดนรอดไป
7: ครับคุณวราวุฒิก็ไม่โดนนะใช่ไหม
8: คุณวราวุฒิไม่โดน
7: ครับ
8: แล้วก็
7: คุณพัฒนาพร้อมพัดก็ไม่โดน
8: คุณอะไรลูกขิงไม่โดน
7: ครับ
8: ลูกของคุณลูกคุณพัฒนาพร้อมพัดลูกคุณอะไรนะลูกคุณอะไรพร้อมพัดก็ไม่โดน
7: อ่าฮะมีใครบ้างอ่ะ9คนที่ไม่โดนนะฮะมีคุณสันเพชรบุญยมณีรัฐ
8: ม
7: นตรีช่วยคมนาคม
8: คุณนิพนธ
7: ์คุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐ
8: ม
7: นตรีช่วยคมนาคมไม่โดนคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยไม่โดนนะฮะคุณแนนบุญธิดาคุณพลพีสวนชวีนะฮะนางสาวสมิดาชัยเศษคุณพัฒนาพร้อมพัดคุณวราวุฒิศิลปะอาชาอันนี้รอดฮะ9รัฐมนตรีที่ไม่ถูกยื่นสักฟอกอ้าวรวมคุณเสียสักควรเกตแก้วอีกท่านหนึ่งที่ไม่โดนครับ
8: หัวหน้าทีมเลย
7: ครับ
8: ระดับรองนายกไม่โดนอยู่คนเดียว
7: ผลงานเข้าตาเต็มๆหรือเปล่าฮะจะแม้จะมุมอภิปรายนี่ก็คงจะยากหรือเปล่า
8: ก็คุณเสียสักเขา

0: ดูเรื่องการต่างประเทศกับดูเรื่องไอ้ปัญหาภาคใต้นิดหน่อย
1: ครับ
0: ปัญหาเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ถูกอภิปราย
1: ครับ
0: แต่ก็จะมีอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องไอ้คดีหัวสวใช่ไหม
1: ฮะ
0: คนที่โดนมี18คนข่าวทีแรกว่า12นะ
1: ครับ
0: แล้วจะตัด10เอากลายเป็น18มีคุณอนุทินคุณพิพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีคมนาคมคุณทรงศักดิ์รองนายกคุณเอกนิติรองนายกคุณสุปจีรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์รองนายกคุณประกรณ์นิมพันธ์ยังโดนเลย
1: ครับ
0: ไม่น่าเชื่อ
1: ครับ
0: นะคุณประกรณ์นิมพันธ์ด้วยแล้วก็มีรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะรัฐมนตรีท่องเที่ยว
1: ครับ
0: คุณชัยชนกรัฐมนตรีดิจิทัลคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลตรวจโทรุตพลยุติธรรมคุณณพินทร์ศรีสรรพางประจำสำนักนายกคุณสุปมาประจำสำนักนายกคุณพลดอนประจำสำนักนายกคุณสุขสมรวยประจำสำนักนายก
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนี่โดนหมด
0: โดนหมดเลย4คน
1: ครับ
0: แล้วรัฐมนตรีช่วยก็จะมีคุณสิริพงษ์อาคัสสกุลเกียรติคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีมหาดไทยโดน2คน
1: ครับคุณพลพีนี่ไม่โดน
0: แต่ผมเข้าใจว่าคุณเจเศรษฐคุณวรสิทธิ์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องคดีวัวสวข้อมูลเรื่องวัวสวเช่นเดียวคุณสิริพงษ
1: ์ญาติมีชื่อนั่นใช่ไหมครับ
0: คุณสุขสมรวยคุณอะไรพลาดอน
1: น่าจะ
0: คุณสุภมาศ
1: สว
0: พินทรเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสว
1: เรื่องหัวสวเขาก็ไล่เรียงมาเลยนะพี่เบสารพฤติกรรมของรัฐมนตรีที่เขาบอกว่ามันชัดเจนเนี่ยนะฮะละเว้นไม่ได้ใน18คนใครบ้างเนี่ยเริ่มตั้งแต่นายกเลยคุณอนุทินบอกว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนปล่อยปละและเลยให้เกิดการทุจริตบริหารประเทศผิดพลาดร้ายแรงไม่เคารพและก็ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจงใจหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายไร้ความรับผิดชอบต่อระบบรัฐสภาไร้วุฒิภาวะนี่กล่าวหานายกรัฐมนตรีที่ต้องถูกยื่นนะฮะอภิปรายไม่พอใจคุณพิพัฒน์เนี่ยนะฮะก็โดนประเด็นเรื่องของพฤติกรรมทุจริตช่อฉนรู้เห็นเป็นใจปล่อยปละและเลยให้มีการทุจริตไร้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไร้คุณธรรมจริยธรรมจงใจปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อให้ตนเองและพวกพ้องมีส่วนได้ประโยชน์จากโครงการต่างๆของรัฐนะฮะอันนี้ในส่วนของคุณพิพัฒน์นะครับคุณทรงศักดิ์รองนายกรัฐมนตรีไม่เคารพไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์พฤติกรรมทุจริตช่อฉนคดโกงเป็นตัวการและสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพังละโมบโลภมากโอ้โหค่อนข้างแรงเลยนะคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะครับขาดความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องร้ายแรงจงใจหรือปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างร้ายแรงคุณสุภจีก็ไร้ภาวะผู้นำไร้ตัวตนในการแก้ไขวิกฤตของประเทศบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดปล่อยปละละเลยในการแก้ไขวิกฤตส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระด้วยตัวเองคุณประกรณ์ที่พี่เบสานบอกว่าโดนด้วยหรือเนี่ยนะฮะพฤติกรรมนะฮะมีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันขาดธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินขาดความโปร่งใสทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมสร้างความเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
0: พลโทไม่รู้เรื่องอะไรนะ
1: ก็นั่นนะสิครับพลโทอดุลเนี่ยพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ไม่ประพฤติตนให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีต่อนายทหารชั้นผู้น้อยขาดระเบียบวินัยไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีขาดความเป็นผู้นำคุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวขาดความโปร่งใสเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องคุณชัยชนกเนี่ยฮะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงไร้ความกตัญญูมีพฤติกรรมผิดปกติไม่สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ด้วยตนเองนี่ข้อกล่าวหานะครับคุณสุชาติก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนจงใจปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ท่านรุทธพลนวรัตน์ก็มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันประพฤติมิชอบใช้อำนาจเอื้อประโยชน์กับตัวเองและพวกพ้องฮะข้อกล่าวหาคล้ายๆกันอันนี้คือการกล่าวหาของฝ่ายค้านที่เขาบอกว่าเขามีหลักฐานเขามีข้อมูลคุณนภินทร์ศรีสรรพางเนี่ยมีพฤติกรรมชั่วร้ายแรงพฤติกรรมชั่วอย่างร้ายแรงก่ออาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตคุณสุภมาศเนี่ยนะครับก็มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นขบวนการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนล็อกโครงการต่างๆให้กับสมัครพรรคพวกระบอบสีน้ำเงินโอ้นี่ก็ค่อนข้างร้ายแรงเหมือนกันสำหรับข้อกล่าวหานะฮะเอาคุณพลาดอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมชั่วร้ายอย่างร้ายแรงสร้างกลโกงยึดอำนาจรัฐมีพฤติกรรมทุจริตช่อชนคดโกงทำลายคุณธรรมจริยธรรมลงอย่างสิ้นเชิงมีพฤติกรรมมือถือสากปากถือศีลฮะโอ้โหวาทกรรมที่กล่าวหากันนะครับประมาณนี้ทั้งนั้นเลยพี่เบสานะ18รายเนี่ยครับ
0: เขาก็ต้องเขียนให้แรงนะเพราะในการอภิปรายไม่วางใจคุณสาธิตวงหนองเตยจากประชาธิปัตย์บอกว่า นอกจากเรื่องหัวสวแล้วยังมีเรื่องอื่นที่อาจจะไม่เคยเป็นข่าวมาก่อนอันนี้มันสักครู่เราถึงเอ๊ะกันว่าคุณประกรณ
1: ์
0: เรื่องอะไรนะก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณสาธิตวงหนองเตยว่านะ
1: เ
0: รื่องอื่นที่อาจจะไม่เคยเป็นข่าวมาก่อนก็เป็นไปได
1: ้
0: ซึ่งคุณสาธิตบอกว่าฝ่ายค้านเราก็ได้แจ้งต่อนายโสภณ ซาลัมประธานสภาไปแล้วว่าจะขออภิปราย5วันฉะนั้นจึงฝากถึงรัฐบาลด้วยว่า18คนนี้ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากครั้งหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากประธานโสภณอย่างไรก็ตามการอภิปรายอาจมีเรื่องมีข้อมูลซ้ำกันและแต่จะมีการหารือร่วมกันเพื่อจับประเด็นอภิปรายให้มีน้ำหนักเสริมซึ่งกันและกันขณะเดียวกันนายโสภณ ซาลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ให้สัมภาษณ์หลังรับหนังสือว่ากรอบเวลาคือ14วันแต่เบื้องต้นได้คุยกับผู้นำฝ่ายค้านแล้วว่าอยากจะได้ปลายเดือนตุลาก็คือต้องบรรจุภายในอย่างน้อย14วัน
1: ครับ
0: แต่ว่าฝ่ายผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าอยากจะได้ช่วงปลายเดือนตุลาดังนั้นก็สุดแล้วแต่ขั้นแล้วแต่ขั้นตอนการตรวจสอบยติซึ่งจะทำให้เร็วที่สุดเพื่อเสนอให้ครม.ยื่นวันกลับมาก็คือครม.เขาต้องแจ้งวันสะดวกเขาด้วยนะ
1: สะดวกเขาใช่ครับ
0: ซึ่งหากทุกฝ่ายไม่ติดจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมก็คือปลายเดือนถ้าจะเอาปลายเดือนก็ถ้ารัฐบาลไม่ติดก็ปลายเดือนอะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องไหนที่เห็นว่าอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายก็สามารถพูดในการอภิปรายได้ถือโอกาสพูดในที่สาธารณะเลยว่าคนที่ทำหน้าที่ประธานสิ่งสำคัญที่สุดคือยึดข้อบังคับเพื่อบริหารการประชุมให้เรียบร้อยหากประธานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากดังนั้นผมจึงต้องยึดตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดไม่ว่าฝ่ายตอบฝ่ายถามรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต้องเป็นไปตามข้อบังคับจะไม่เอ็นเอียงคุณโสภณก็ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอย่างนี
1: ้5วันนี่มีโอกาสเป็นไปได้ไหมพี่เพศานเคยมีไหม
0: แทบจะจำไม่ได้โดยปกติก็มักจะ3วันแล้วก็วันที่4
1: ลงมติกัน
0: เขาต้องเสร็จก่อนเที่ยงคืนแล้วก็เช้าก็มาลงมติ
1: ครับ
0: เลยเที่ยงคืนไม่ได้นะเลยเที่ยงคืนจะอีกวันลุกขึ้นจะลงมติไม่ได้
1: ก็คือเขาบอกว่าจำนวนผู้ถูกอภิปรายจำนวนมากเลยคือ18คนเพราะฉะนั้นขอเวลาประมาณสัก5วันมันเคยมีทั้งคณะมันมากกว่า18คนอีกไม่ใช่หรอ35 36คนไม่ใช่หรอก็ได้แค่3วันเหมือนกัน
0: ทั้งคณะเนี่ยเลือกได
1: ้อ๋อจะอภิปรายใคร
0: ทั้งคณะอภิปรายที่ใครมีเวลาก็แล้วแต่ผู้อภิปราย
1: นักเมาก็เป็น
0: เลือกจิ้มใครอะไร
1: ครับครับก็เลยเข้าไปดูข้อมูลไงการอภิปรายมาตรา151เนี่ยเคยมีการกำหนดวันสูงสุดเท่าไหร่ย้อนไปนู่นเลยพี่เบสานครับ2490ฮะการอภิปรายไม่ไว้วางใจยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองไทยก็คือรัฐบาลของพลเรือตรีถวัลย์ทำลงนาวาสวัสดิ์ฮะ
0: สู่อภิปรายใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับคราวนั้น
0: คุณควงคุณควงเป็นคนอภิปรายไงข้ามวันข้ามคืนเลยควงอภัยวงศ
1: ์ครับตอนนั้นใช้เวลาอภิปราย8วัน7คืนครับ
0: การอภิปรายข้ามวันข้ามคืนครับ
1: แล้วรอบนี้เนี่ยเขาขอ5วันจะได้หรือไม่ยังไงนะเพราะว่าในส่วนของโฆษกเองวันนี้ก็ออกมาโต้เดี๋ยวก็โอ้ยเลอะเทอะโอ้อภิปรายซะเหมือนกับหวานแหเลยอ่ะพี่ไพศาลนะครับคือเดี๋ยวต้องฟ้องคุณสุภมาศซึ่งดูแลสคบแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนช่วยทวงถามด้วยถ้าอภิปรายกันไม่ครบอ่ะนี
0: ่
1: นี่โฆษกรัฐบาลบอกอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะต้องไปสอบตอบตรวจสอบพรรคประชาชนเดี๋ยวผมจะฟ้องคุณสุภมาศนะฮะกรณีที่ดูแลสคบให้ไปตรวจสอบพรรคประชาชนหน่อยนะฮะหลังจากที่บอกว่าอภิปราย18คนแล้วถ้าไม่ครบ18คนนี่อันนี้ก็แสดงว่านะฮะหลอกลวงผู้บริโภค
0: มุกมุก
1: ครับ
0: เรามีแต่ว่าคนไม่ถูกอภิปรายเขารอดเขาจะดีใจ
1: ครับ
0: เหมือนที่ลุงป้อมรอด
1: ครับ
0: มีสสบางท่านมาอภิปรายไม่รู้เผาเวลาไปทั้งหมดเลยไอ้คนที่รอมาข้างหลังไม่มีเวลาอภิปรายลุงป้อมเลย
1: ครับครับครับ
0: เวลาที่ตกลงไว้ลุงป้อมก็เลยรอดแบบเคยมีกรณี
1: หลังจากอภิปรายเสร็จย้ายพักเลยไม่ใช่เหรอครับคนนั้น
0: ผมก็จำไม่ได้นะอย่าไปพูดเขาวิจารณ์กันนะ
1: ครับ
0: วิจารณ์กันว่าเป็นอภิปรายเผาเวลาทิ้ง
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ผมก็ห่วงเหลือเกินไงคืออยากถามคุณสุภจีวันนี้ที่ออกมาสัมภาษณ์ห่วงไหมเอาไม่ห่วงแล้วครับพร้อมที่จะชี้แจงดีที่จะได้มีเวลาชี้แจงพี่น้องประชาชนสื่อก็ถามเลยเนี่ยประเด็นที่คุณสุภจีจะโดนเนี่ยก็คือเรื่องของทุเรียนเปล่ากรณีไลฟ์สดขายทุเรียนเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาดราม่าเนี่ยคุณสุภจีบอกดีเลยจะได้มีเวลาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าปีนี้ที่ไปขายทุเรียนกันเนี่ยราคามันดีกว่าปีที่แล้วมากขนาดไหน
0: คร
1: ับอันนี้ก็พร้อมนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับพี่เบสานแล้วมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว oh. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ22นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับมาดูเรื่องอื่นสักนิดหนึ่งนะครับ
1: ไอ้ที่คือหาก็เรื่องเนี้ยพี่ไพศาลทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ย
0: ปป
1: ช.ป่ะใช่ครับก็ยัตติที่ยื่นอภิปรายครั้งเนี้ยมันจะมีร่วมของโกงสอบท้องถิ่นไปด้วยเนี่ยโอ้โหแล้ววันนี้ก็มีข่าวออกมาเลยนะฮะว่าเขาปล่อยตัวไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันที่7แล้วครับส่งฟ้องไม่ทัน
0: ครับ
1: โอ้ทำอะไรกันเนี่ยนะฮะหลักฐานมันมากมายขนาดจนเขียนสำนวนอะไรกันไม่ทันเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้นะฮะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้เป็นการเปิดเผยออกมานะฮะของทางปปช.เขานะฮะสำหรับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นมีการปล่อยตัวผอ.พิชิตดร.วินแล้วก็น้องสาวคือคุณสัทธพรพ้นคุกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเจ้าตัวก็ออกมาสัมภาษณ์เลยนะครับเงินหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ไม่ต้องเลยนะฮะเพราะว่าปล่อยตัวตามกฎหมายเนื่องจากเขายื่นฟ้องไม่ทันครับ
0: เลยเวลาม
1: ันเลยเวลาไปครับ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อวานนี้ปล่อยตัวจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมนะฮะหรือว่าจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ด็อกเตอร์วินธนพัชรโพคินหรือว่าด็อกเตอร์วินเมื่อวานนี้ครับโดนปล่อยตัวไปแล้วรวมถึงน้องสาวของด็อกเตอร์วินด้วยก็คือคุณสัตพรนะฮะถูกปล่อยตัวหลังคุมขังครบกำหนดฝากขัง7ผัดผัดละ12วันรวม84วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87นับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวครั้งแรกเมื่อ14กรกฎาคมสาเหตุปล่อยตัวครั้งนี้ครับเนื่องจากปปช.ยังดำเนินการสอบสวนคดีไม่แล้วเสร็จส่งผลให้ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดครับเลยจำเป็นต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับดร.วินเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทาง Next News ครับพี่ไพศาลว่าตนเองแล้วก็จ่าพิชิตเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วนะฮะ
0: เมื่อวานนี้
1: ตั้งแต่วันที่7แล้วครับเป็นการปล่อยตัวตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้วางหลักทรัพย์ประกันตัวแต่อย่างใดแสดงความบริสุทธิ์ใจนะฮะว่าหากเดินทางไปทำธุระที่ไหนเนี่ยจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวให้ทราบล่วงหน้ายืนยันผมไม่หลบหนีแน่นอนนะฮะก็เจ้าตัวยอมรับว่าตนเองเป็นผู้รับแฟลชรายชื่อผู้สมัครเพื่อแก้ไขคะแนนส่งให้จ่าพิชิตจริงครับรับมาจากสองแหล่งก็คือตัวนายเรืองเดชสิริกิตอดีตผอ.สำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.แล้วก็รับมาจากทางสถ.ด้วยนะรับประสานทองทางครับเรื่องแฟลชไดร์เนี่ยมันมีข้อมูลไม่ตรงกันอยู่ครับระหว่างผู้ถูกคุมขังจ่าพิชิตบอกผ่านผมว่าแฟลชไดร์ที่ได้รับการรับมาเนี่ยปรับแก้ไปแล้วบางส่วนแต่ก็มีรายละเอียดลึกๆที่เขายังไม่ขอพูดถึงให้มันเป็นสำนวนในคดีอยู่
0: คร
1: ับ เมื่อถามว่าเรื่องนี้นะมันถึงตัวรัฐมนตรีแล้วก็นายที่ถูกระบุถึงมันเป็นใครดร.วินบอกว่าตนอยู่ในระดับผู้ประสานงานเท่านั้นครับข้อมูลในแฟลชไดร์ที่ได้รับมาก็แค่รู้ชื่อนะฮะกับรหัสสอบเท่านั้นครับส่วนภารกิจหลังค้นคุกจะทำอะไรนะฮะดร.วินบอกว่านอกจากพบปะครอบครัวแล้วเนี่ยจะเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพปัสสาวะเป็นเลือดระหว่างถูกคุมขังนะครับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ประสานกับปปช.เพื่อเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมตามที่เคยแจ้งไว้ขณะถูกสอบสวนในเรือนจำพร้อมจะเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเร็วๆนี้ครับอาจจะรู้นะฮะว่าสาวไปถึงใครได้บ้างครับถ้าเจ้าตัวบอกอย่างนี้พี่ไพศาลครับ
0: ครับวันนี้เนี่ยที่สภาทางกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรนะ
1: ครับ
0: ซึ่งมีคุณอาชพลสังไตรพบสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยได้เชิญผู้แทนปปช.ผู้แทนตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตำรวจปปป.แล้วก็มีผู้แทนของสถานีตำรวจภูธรนครนายกนครราชสีมาพัทลุงเพชรบูรณ์สตูลศรีสะเกษพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหาลือกันนะซึ่งปปช.ก็ได้แจ้งอย่างเป็นทางการว่าผู้กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา3รายได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อวันที่7ตุลาคมนั้นผู้แทนปปช.ชี้แจงว่าข้อเท็จจริงคือปปช.ได้แจ้งข้อหา157ซึ่งสามารถฝากได้เพียง4ผัดและทางปปช.และทางปปป.ได้ฝากขัง4ผัดครบแล้วซึ่งเมื่อนำผู้ต้องหามาส่งตัวให้กับปปช.ก็สามารถฝากขังได้อีกเพียง3ผัดนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปปช.ทั้งหมดแต่รับมาจากปปป.และทางปปช.ชี้แจงอีกว่าเรื่องนี้ถ้าทางปปช.ดำเนินการตั้งแต่แรกจะไม่มีการทำการฝากขังเพราะรู้ดีว่ากระบวนการไต่สวนปปช.ใช้เวลานานพอสมควรก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ามาที่ปปช.เนี่ยเราไม่ฝากขังเราปล่อยตั้งแต่แรกแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ต้องมานั่งถูกวิจารณ์หลังจากหมดเวลาเพราะของเราใช้เวลานานเชื่อว่าระยะเวลา80กว่าวันนั้นดำเนินการไม่ทันแน่แต่เมื่อปปช.รับเรื่องมาจากปปป.ก็ต้องพยายามดำเนินการเร่งให้ถึงที่สุดแต่ก็ไม่ทันเจ็ดผลัดอยู่ดีนะประธานคณะกรรมการคุณอัศพลก็บอกว่าส่วนที่มีคำถามว่าผู้ต้องหาทั้ง3ที่ถูกปล่อยตัวจะมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือไม่ซึ่งทางปปช.ได้ตอบรับตามตรงว่ามาตรการควบคุมการหลบหนีไม่มี แต่หากผู้ต้องหาหลบหนีไปประเทศไหนก็ตามก็จะดำเนินการตามขั้นตอนส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปอย่างไรก็ตามระยะเวลาตอนนี้ปปช.อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหากลางเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทุกรายได้รับการแจ้งมาตรในมาตรฐานเดียวกันและจะต้องเสนอต่อกรรมการปปช.พิจารณาซึ่งตั้งเป้าจะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด 6,000 กว่ารายในคราวเดียวกันคาดว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเลื่อนจากที่เคยระบุว่าจะแจ้งได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมเนื่องจากว่าในระหว่างการไต่สวนได้มีผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากในหน้าหลักอีกแล้วปปช.ก็ได้รับข้อมูลนานได้รับข้อมูลนานหลักมากขึ้นจึงต้องขยายเวลาในการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้ต้องหาได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันขอขยายได้ไม่เกิน15วันหรือจะไม่มาชี้แจงก็เป็นสิทธิ์อันนี้ปปช.ก็ตั้งทีมไต่สวน7ทีมทีมละ 5-6 คนตามภูมิภาคต่างๆการไต่สวนรับผิดชอบ1คนต่อ300รายขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว 1,000 กว่าปากและตอนนี้ปปช.ยังไม่มีการกันผู้ใดเป็นพยานแม้จะมีการยื่นขอมาเป็นจำนวนมากก็ตาม 6,000 กว่าคน
1: ครับ
0: ตอนนี้สอบไปได้ 1,000 กว่าคน
1: ครับ
0: ว่างั้นนะครับ
1: โอ้คดีที่บก.ปปป.ส่งมาให้ปปช.มีเจ้าหน้าที่2รายคือเจ้าหน้าที่ DSI นะฮะเป็นผู้ต้องหาที่บก.ปปป.ส่งสำนวนให้ครบถ้วนแล้วเมื่อ15กันยายนที่ผ่านมายอดเงินในสำนวน15ล้านอ๋อที่ไปจับ2รายใช่ไหมก่อนหน้านี้นี่นะครับ
0: คร
1: ับ คดีอยู่ตามสพต่างๆเนี่ยกรรมาธิการได้เชิญมาวันนี้6สพดำเนินคดี81คดีส่งมายังปปช.แล้ว31คดีเหลือ50คดีครับซึ่ง81คดีนี้เป็นกรณีจ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อสอบผ่านจึงมาแจ้งความมีที่สตูล27คดีปปช.ครบแล้วนะโดยสาเหตุที่ทางกรรมาธิการทำเช่นนี้เนื่องจากทุกจังหวัดทุกประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็เพราะการสอบราชการท้องถิ่นปฏิเสธไม่ได้ว่าครั้งหน้าการสอบก็จะต้องจัดขึ้นหากในหน้าเหล่านี้ที่กระทำความผิดแล้วไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอีกทั้งอยากให้ทุกจังหวัดดำเนินการเอาผิดเป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งทราบว่ามีบางจังหวัดมีการคืนเงินก็ถือว่าไม่มีความผิดในการประชุมของกรรมธิการครั้งต่อไปก็คือ22ตุลาคมนี้ครับจะพิจารณาตรวจสอบการใช้เงินอ่ออันนี้อีกเรื่องนึงละจะเป็นเรื่องของไทย BBS ที่ทางกรรมธิการเขาจะหยิบยกขึ้นมาดูเรื่องนี้ด้วยแต่ไอ้เรื่องของโกงสอบเนี่ยนะฮะโอ้มันก็ทำได้ประมาณนี้พี่เวสารมันทั่วประเทศจะทำยังไงครับเดิมทีแรกเริ่มเนี่ยการสอบก็คืออยู่ในภูมิภาคและมันมีโกงกันมาหามโหฬารใช่ไหมบิ๊กตู่ตอนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ละมาอัดจัดสอบกันส่วนกลางแล้วกันจะได้ดูแลกันใกล้ใกล้หูใกล้ตาหน่อยยิ่งกว่าเดิมอีกครับคราวนี้สายใครสายใครมีโควต้ากี่อันกี่คนกี่ตำแหน่งนะฮะไปกันใหญ่เลย 6,000 กว่าประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: ครั้งต่อไปจะส่วนกลางหรือว่าจะกลับไปภูมิภาคอีกเหมือนเดิมเนี่ยนะโอ้นะครับเรื่อง
0: ครับยังไม่มีทิศทางใช่ไหม
1: ยังไม่มีทิศทางครับ
0: มีทิศทางโอเค
1: ว่าจะมีมาตรฐานการจัดสอบกันอย่างไรให้มันโปร่งใสนะ
0: ครับ
1: โอ้ดูสังเกตได้จากสอบราชการเนี่ยพี่เบสารเมื่อก่อนเนี่ยใส่ชุดอะไรไปสอบก็ได้ฮะแต่พอมันมีเรื่องของการทุจริตโกงสอบมาเนี่ยให้ใส่เสื้อคอกลมกางเกงวอร์มห้ามใส่อุปกรณ์อะไรทั้งหมดเลยที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบบางปีเนี่ยถอดรองเท้ากันด้วยนะนี่ฮะเราป้องกันกันถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้โกงกันในหน้างานตรงนั้นซะมาหลายหลังๆมาใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: คุณสอบไปเลยเดี๋ยวผมไปแก้ให้ทีหลังอย่างเงี้ยในอดีตนี่ชนิดว่าแก้ปกเลยนะฮะมีคนเขียนให้เรียบร้อยเลยเอาปกชื่อคุณไปใส่แม็กให้ใหม่เลยนะฮะที่ไปจำกันได้เนี่ยในส่วนของกรมการปกครองนะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องพักกันอีกครู่นึงครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันที แค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตุลา34นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับโอ้เรื่องย้ายนายอำเภอบ้านสร้างนี่ก็เป็นเรื่องวุ่นวายไปหมดนะ
1: ตกลงจะฟังฝั่งไหนฮะ
0: คืออันเนี้ยก็เรื่องหนึ่งนะ
1: ครับ
0: เรื่องว่าตกลงเนี่ยนายอำเภอบ้านสร้างถูกย้ายด้วยสาเหตุอะไรแน่ก
1: ็
0: เรื่องหนึ่ง
1: ครับ
0: นะเป็นเพราะว่าทำงานไม่ดีไม่ให้ความร่วมมืออะไรต่างนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเพราะว่ามันก็ยังมีเสียงทั้งบอกว่าเป็นคนทำงานเก่งทำงานดีช่วยเหลือชาวบ้านก็มีเยอะ
1: ลงตั้งแต่วันแรกไม่ยังไม่ยอมหยุดพักเลยอย่างเงี้ยช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนนะ
0: แต่ว่าอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยเอาแต่ทำคอนเทนต
1: ์ครับ
0: การบริหารงานแบบในหน้าที่ของนายอำเภอเนี่ยละเลยแล้วก็ อะไรนะถือว่าทำไม่ได้คุณภาพ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเอาแต่ไปคอยทำคอนเทนต์ลงพื้นที่ทำคอนเทนต์อะไรต่าง
1: เดี๋ยวผมพายนะเดี๋ยวผมเดินนะคุณถ่ายผมหน่อยเดี๋ยวผมจะโพสต์อะไรประมาณน
0: ั้นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็มันก็เป็นสองเสียง
1: ครับ
0: แต่ที่มันกลายเป็นเรื่องที่ผมว่าต้องรีบออกมาหาทางที่จะคลี่คลายให้ได้เลยคือว่าคือแทนที่มันจะเป็นเรื่องการโยกย้ายแบบทั่วไปอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็คนก็ไม่สนใจเพราะว่าข้าราชการก็ย้ายกันอุตลุดไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมยิ่งข้าราชการชั้นผู้น้อยถูกผู้ใหญ่สั่งย้ายอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องในระบบเขาก็มีกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรแต่มันไปปีเรื่องที่ถูกจับตามองและวิพากษ์วิจารณ์กันมากเพราะนายกเนี่ยเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วก็ตำหนินายอำเภอบ้านสร้างคนเนี้ยแบบ
1: แรงเลย
0: เสียหาย
1: ครับตำหนิแรงเลยครับ
0: เสียหายอันนี้ก็ต้องบอกว่าคนก็เลยเอ๊ะโอ้โหขนาดนายกต้องออกมาแบบซัดซะแรงเลยขนาดน
1: ี้เลยเขาไปเทียบกับใครรู้ไหมพี่เบสารปีที่แล้วหาดใหญ่โดนมหาอุทกภัยน้ำหนักน้ำสูงนะฮะและเละเทะไปทั่วเมืองมีย้ายนายอำเภอบ้างไหมครับ
0: ก็อะไรนะนายก
1: เทศมนตรีฮะ
0: นายกเทศมนตรีก็มีคุณชาดาไทยเศรษฐ์มาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเสร็จงานแล้วออกไปเลย
1: ท่านยังอยู่จนถึงวันนี้
0: อยู่วันนี
1: ้ครับ
0: อาจจะได้รับศึกในรอบสองเดี๋ยวซ้ำไป
1: ครับ
0: คือมันเรื่องนี้ที่เป็นประเด็นก็คือว่านายกเขาไปแสดงความคิดความเห็นมาก
1: ครับ
0: แล้วก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่คนเนี่ยจะไม่สนใจก็เลยต้องมาสนใจว่าไอ้ตกลงผู้ว่าเนี่ยไอ้นายอำเภอเนี่ยตกลงมันยังไงกันแน่มันแย่หรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วอาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่า
1: ครับ
0: คราวนี้มันพอมันเป็นคำถามที่มันยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าตัวนายก
1: ครับรีบตัดสินใจไปหรือเปล่า
0: แล้วนายกทำไมถึงไปเขาก็ยังงงกันอยู่เลยว่ามันก็ไม่แน่นะมันก็มีสองเสียงอยู่นะนายกทำไมไปฟันธงว่าเขาเป็นคนไม่ดีไปละ
1: ครับ
0: ก็เลยผมก็เลยเห็นเนี่ยคุณพลพีก็เลยต้องลูกเทพก็ต้องออกมาเสียสละนะ
1: ครับ
0: ออกมารับเลยเพื่อที่จะกันนายกออกไปเลย
1: ครับ
0: พลพีมท.2ใช่ไหมพลพีเนี่ย
1: ใช่ครับใช่ครับคนที่ไม่ถูกอภิปรายไม่วางใจไม่โด
0: นอีกสองคนโดนหมดเลยพลพีไม่โดน
1: ครับ
0: แจงเป็นคนรายงานนายกเองเรื่องปมย้ายนายอำเภอบ้านสร้าง คือนายกเนี่ยข้อมูลเนี่ยตัวเองเป็นคนชงให้นายกหมดไม่ใช่ว่านายกไปทราบมาเองแต่ว่าตนเองเนี่ยก็ได้ตรวจสอบและฟังมาจากผู้บังคับบัญชาทั้งหมดเหมือนกันว่านายอำเภอบ้านสร้างคนนี้ไม่ไหวเลยนะฮะอันนี้บอกว่าอดีตผู้ว่ากับรองผู้ว่าผู้นำท้องถิ่นเนี่ยล้วนรายงานตรงกันคุณพลพีบอกว่าไม่น่าเป็นเรื่องเท็จแม้ว่าเหรียญจะมีสองด้านนายอำเภอคนนี้ทำโซเชียลดีแต่หน้างานปฏิบัติไม่เหมือนกับโซเชียลทำงานจริงกับที่เห็นกันในโซเชียลเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยก็พร้อมหากตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็พร้อมคืนตำแหน่งแล้วยืนยันว่าไม่มีประเด็นเรื่องการเมือง
1: ครับ
0: อันนี้ผมดูลักษณะออกมาเนี่ยก็คือจะมาช่วยเคลียร์นายก
1: ครับ
0: คือจะมารับแทนนายกว่าทั้งหมดเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองเพียงแต่ว่าไปรายงานนายกก็เลยได้ออกความเห็นแบบ
1: ครับรักษาราชการแทนผู้ว่าของปราจีนนะฮะพี่ไพศาลครับคุณชนาทิพย์โคกมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนเนี่ยก็ออกมาอธิบายเรื่องนี้ด้วยนะเมื่อเย็นนี้เองนะฮะ6ประเด็นกรณีย้ายในอำเภอบ้านสร้างครับบอกว่าใช่ไปช่วยน้ำท่วมจริงๆนะฮะแต่ว่าช่วยช้าขาดการบูรณาการนะครับคือท่านอธิบายอย่างนี้นะครับประเด็นของท่านนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยนะฮะบอกว่าในเรื่องของการจัดการปัญหาทุกข์ภัยก่อนถูกย้ายไปช่วยราชการเนี่ยนะครับพบว่าปัญหาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายแล้วก็หลักการบริหารราชการมี6ประเด็นหลักๆครับที่ต้องถูกย้ายนะฮะประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการอพยพประชาชนไม่ให้ความร่วมมือไม่ประสานข้อมูลในพื้นที่ไม่ร่วมวางแผนกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความล่าช้าประชาชนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายประเด็นที่2คือการจัดส่งแล้วก็แจกอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการบริหารจัดการสิ่งของบรรเทาทุกข์ล่าช้าไม่ทั่วถึงจนประชาชนผู้ประสบภัยต้องโทรศัพท์ตรงหาผู้ว่าปราจีนร้องขอความช่วยเหลือสะท้อนถึงความล้มเหลวในการกระจายความช่วยเหลือระดับอำเภอประเด็นที่3ก็คือการมอบหมายภารกิจและการบริหารงานบุคคลมิได้จัดประชุมบูรณาการหรือมอบหมายภารกิจแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรมทำให้ผู้ปฏิบัติขาดอำนาจสั่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการทำงานขาดความคล่องตัวเกิดเสียงร้องเรียนต่อเนื่องประเด็นที่4คือพฤติกรรมแล้วก็การปฏิบัติตนมีพฤติกรรมแสดงออกทางวาจาและท่าทีไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านส่งผลให้เกิดความขัดแย้งบั่นทอนกำลังใจทำให้สายการสั่งการเนี่ยมันขาดความราบรื่นครับประเด็นที่5การสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีการนำเสนอภาพข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียในลักษณะเน้นย้ำว่าเป็นการทำงานเพียงลำพังลงพื้นที่ช่วยเหลือตลอดเวลาแต่ว่าการทำงานเชิงระบบกลับไม่มีผลเป็นชีพประจักษ์เหมือนที่คล้ายๆคุณพลพีบอกฮะโซเชียลอัพอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าปฏิบัติงานจริงมันไม่มีการประสานอะไรกับใครเลยฮะวันแมนโชประมาณนั้นครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือพฤติกรรมทั่วไปเป็นเรื่องที่บุคลากรฝ่ายปกครองผู้ทำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รับรู้ร่วมกันหากผลสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ย่อมสามารถยืนยันพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างชัดเจนนี่ฮะ6ประเด็นนี้ที่ท่านรักษาการผู้ว่าอธิบายไว้ว่าทำไมต้องย้ายท่านนายอำเภอเพราะว่าขาดศักยภาพแล้วก็การบูรณาการทำงานร่วมกันกับจังหวัดกับส่วนที่เกี่ยวข้องฮะท่านทำอยู่คนเดียวครับ
0: ครับ
1: ประมาณนั้น
0: ครับคราวนี้ย้ายวันที่30ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็หมายถึงว่าเหตุมันต้องเกิดขึ้นก่อน30
1: ครับ
0: ใช่ไหมนี่ผมถามว่าน้ำท่วมปาจีนมันท่วมวันไหนน้ำท่วมปาจีนท่วมวันไหนและที่มันท่วมอำเภอบ้านสร้างในเขตรับผิดชอบนายอำเภอคนนี
1: ้วันไหน
0: นายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยวันไหน
1: ครับ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดนะอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมันล่วงเข้าเดือนตุลาแล้วแน่นอน
1: ครับ
0: กว่าน้ำจะมาถึงอำเภอบ้านสร้างนะจะเป็นวันที่2ที่3อะไรเนี่ยประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: แต่อำเภออื่นๆนะกบินบุรีอำเภอเมืองอะไรพวกเนี้ยมันมาก่อน
1: ใช่ครับมันต้องทลายไปตั้งแต่นครนายกแล้วฮะแล้วค่อยๆไปปราจีนไปผสมทบกับที่ประจงปราจีนนั่นใช่ไหมพี่เพชร
0: นครนายกมันก็ซีกหนึ่งแม่น้ำหนึ่ง ปัจจีนมันก็แม่น้ำหนึ่ง
1: ครับ
0: มาปัจจีนมันก็มีแม่น้ำแม่น้ำปัจจีนบุรีมาจากกบินบุรีนู่นน่ะ
1: ครับ
0: ส่วนนครนายกมันก็มาจากแม่น้ำนครนายกแต่ว่าไอ้สองแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปัจจีนเนี่ยมันจะมารวมกันที่อำเภอบ้านสร้าง
1: ครับ
0: เพื่อเป็นแม่น้ำบางประกง
1: ไปหลงออกทะเล
0: ไปออกทะเลที่บางประกงนั่นแหละ
1: ครับ
0: เพราะบ้านสร้างเนี่ยมันคือจุดรับน้ำ
1: เอ้าคุณจะให้เขา30ก่อนนั้นมันก็ไม่ท่วมสิฮะ
0: ผมก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านสร้างยังไม่ท่วมแล้วก็สถานการณ์เนี่ยวันที่30เนี่ยปัจจีนเนี่ยเริ่มท่วมบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่สาหัสสาการนะ
1: ครับ
0: มันยังไม่สาหัสสาการมันสาหัสสาการมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเริ่มมาตั้งแต่มันก็เริ่มมาช่วงต้นตั้งแต่ต้นมกราเป็นต้นมาเนี่ยเน
1: ี่
0: ยน้ำมันลงมาหนักมากลงมาจากเขาลงมาจากอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปบอกว่าเอ๊ะเขาแจกอาหารมันยังไม่เริ่มแจกตอนนั้น
1: ครับ
0: อพยพเป็นไปได้ไหมอ่ะก็เป็นไปได้อาจจะเตรียมล่วงหน้าอาจจะพอฟังได้
1: แจ้งเตือนกันบ้างหรือยังไง
0: แต่ว่ามันก็ไวเกินไปนะ
1: ครับ
0: ก่อนวันที่30เนี่ยให้คนบ้านสร้างอพยพแล้วเนี่ยมันเร็วเกินไป
1: ครับ
0: ถ้าสักวันที่หนึ่งที่สักวันที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะก็ยังพออันนี้ผมก็จะบอกว่าหนังสือเนี่ยผู้ว่าทำมาเนี่ยเซ็นวันสุดท้ายใช่ไหมสามสิบ
1: ครับใช่ครับ
0: ก่อนที่เขาจะพ้นจากตำแหน่งก
1: ่
0: อนที่จะเกษียณเนี่ยมันต้องเป็นเหตุก่อนหน้านั้นเหตุก่อนที่จะถึงวันที่30
1: ซึ่งจะขัดแย้งอะไรกันอันนี้เรายังไม่ทราบใช่ไหม
0: มันจะต้องมีเหตุอะไรก่อนที่เรื่องน้ำอ่ะ
1: ผม
0: คิดว่านะ
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บังเอิญประจวบเหมาะมาตรงนี้มากกว่า
1: ครับ
0: แล้วถ้าพูดกันตรงๆนะถ้ารู้ว่าน้ำที่บ้านสร้างมันจะท่วมขนาดเนี้ยยังไม่ใช่จังหวะที่จะไปย้ายผู้ว่าด้วยซ้ำไปจะไปย้ายนายอำเภอด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ตอนหน้าสิวหน้าขวานก็ต้องไปเปลี่ยนไม้ยามยามกำลังหน้าสิวหน้าขวานได้ไงก็ให้เขาทำไปก่อนแล้วก็ขาดโทษกันไปแล้วก็ค่อยย้ายไปหลัง
1: ครับ
0: อันนี้มันไปย้ายแบบก็คงแบบเซ็นไปแล้วแล้วตอนนั้นน้ำมันยังไม่ถึงบ้านสร้างอ่ะพอเซ็นปั๊บเดินเรือมันเดินมาถึงมันถึงแล้วน้ำถึงบ้านสร้างหลังแล้วตอนนั้นผมยังคิดว่าน่าจะเป็นเหตุอื่น
1: ครับ
0: แต่เราย่อยังไม่รู้เรื่องอะไรยังไม่รู้เรื่องอะไรยังไง
1: ครับ
0: แล้วเป็นเรื่องของผู้ว่าหรือว่าฝ่ายการเมืองหรืออะไรไงเราก็ไม่ทราบเพราะว่าที่ปราจีนเนี่ยมันก็มีปัญหาหลายอย่างนะ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่อุทกภัยอย่างเดียวอุทกภัยเนี่ยผมว่าจะไปโทษข้าราชการแล้วเอาถึงขั้นย้ายกันเนี่ยยากนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเหตุอะไรมัน
1: ภัยธรรมชาติมันมาขนาดนี้ฮะ
0: มันเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้า
1: ครับ
0: จะไปบอกว่าโอ้โหอำเภอนี่มันแย่แย่ทะยามันแย่กันหมดอะ
1: โอ้เป็นงั้นล่มกล้าวแฟดคลองจันทร์สำนักงานเขตท่านผอ.คงจะร้อนๆหนาวๆแล้ว
0: ใช่ไหมมันหนักกันทุกจังหวัดอ่ะ
1: ครับ
0: มันเป็นปัญหาเชิงระบบมากกว่าไปโทษตัว
1: ข้าราชการข้าราชการชั้นระดับ
0: ข้าราชการที่เป็นฝ่ายปฏิบัติอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทั้งระบบทั้งอะไรต่างๆเป็นเรื่องของระบบการเตือนภัยก็ใช้ไม่ได
1: ้ครับ
0: การโครงสร้างของการระบายน้ำก็ประสิทธิภาพก็ต่ำอะไรเงี้ยมันรวมๆกันหลายอย่างมากกว่าเรื่องไหนความไร้คุณภาพของข้าราชการอันนั้นเป็นปัจจัยน่าจะถ้ามีมันก็ลองไปอ่ะ
1: ครับ
0: คนที่ปราจีนมันก็จะมีเรื่องไอ้พวกโรงงานเถื่อนนะพวกโรงงานเถื่อนโรงงานขยะพิษเนี่ยเป็นปัญหาใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนพยายามที่จะเคลื่อนไหวกันมากแล้วนายเราอดีตผู้ว่าที่เพิ่งจะพ้นเกษียณแล้วเป็นคนที่ทำหนังสือให้ย้ายเนี่ยเคยมีกรณีว่าตั้งในทุนจีนมาเป็น
1: ที่ปรึกษาใช่ครับ
0: แล้วมีการแฉกันแล้วก็รีบปลดแล้วก
1: ็ขอโทษขอโพยกันใหญ่
0: นายกไปประชุมเรื่องไงนายกถามว่าใครไงรีบยกมือไหว้นายกใหญ
1: ่ครับครับใช่ครับ
0: แสดงตัวเลยรีบไหว้นายกนายกเป็นน้ำจีนมาไทย
1: ครับ
0: เป็นภาพข่าวอยู
1: ่ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ต้องขุดกันต่อครับเพราะว่าประเด็นนี้เองเนี่ยมีทั้งคนให้กำลังใจนะฮะท่านนายอำเภอที่ถูกย้ายเพราะเมื่อวานเนี่ยผม ผมโพสต์เรื่องนี้จากของสำนักข่าวไทยพิพิสารพอไปดูคอมเมนต์คนที่เขาออกมาอธิบายปรากฏว่าทุกคนให้กำลังใจแนมเพิ่มหมดเลยฮะเกือบ 80-90% ของคอมเมนต์ที่เป็นเกือบพันคอมเมนต์นะโอ้ประแกะก็แปลกใจนะอดีตปลัดเหมือนกันครับอดีตปลัดอะไรนะเดี๋ยวผมนึกไวๆเนี่ยนะท่านก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าเมื่อปี
0: อดีตปลัดมหาไทยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับที่ท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ขึ้นเป็นปลัดมหาไทยเนี่ย
0: ใช่
1: ประเด็นเนี้ยท่านก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะเมื่อปี2566เนี่ยท่านเป็นในอำเภอดีเด่นนะงานการของท่านเช่นที่ท่านเกิดวัดเคมีไอการท่านพุ่งปรี๊ดเลยนะได้รับคำชมแล้วก็ได้รับรางวัลอะไรมากมายเลยปัญหาว่าไม่ช่วยเหลือประชาชนมันน่าจะมีข้อมูลอะไรผิดพลาดนะให้กรมการปกครองช่วยไปตรวจสอบดูหน่อยท่านยังบอกอย่างนั้นอยู่เลยฮะจนวันนี้โฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเนี่ยจึงต้องมาโต้ครับแล้วก็ไปเอาคลิปที่ท่านเคยวิพากษ์วิจารณ์ข้าราชการว่าจบจากไหนเอามาเปิดแฉเพื่อจะออกตอบโต้อดีตปลัดนะครับเพราะว่าไปกล่าวหาไปตำหนิติเตียนนายกที่ไปว่ากล่าวปลัดซะแรงขนาดนั้นท่านก็เคยว่าท่านก็เคยไปด้อยค่าข้าราชการมหาดไทยเหมือนกันนี่ประมาณนั้นเลย
0: พยายามจะช่วยปกป้องนายก
1: ครับประมาณนั้น
0: สดก็เลยซัดอดีตปลัดมหาดไทยกลับเลยใช่ไหม
1: ครับใช่ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่เมษา
0: คุณสุทธิพงศ์จุนเจริญ
1: ใช่ใช่เวลานึกไวๆนึกไม่ออก
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เมษาตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
0: ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตัวในการ51นาทีครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: ก็ประเด็นของท่านนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยชาวบ้านสร้างเองก็กังขาเหมือนกันนะพี่ไพศาลว่าย้ายเนี่ยเพราะว่าทำงานไม่เข้าตาจริงๆเรื่องน้ำท่วมซึ่งมันขัดแย้งกับสายตาของชาวบ้านหรือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่มันลึกไปกว่านั้นชาวบ้านเขายกตัวอย่างนะครับพี่ไพศาลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเนี่ยก็คือกรณีที่ท่านนายอำเภอท่านเนี้ยนะดูแลชาวบ้านอย่างดีชาวบ้านบอกอย่างนั้นครับลงพื้นที่สม่ำเสมอนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของไอ้โรงงานอุตสาหกรรมไอ้กำจัดกากอุตสาหกรรมกำจัดขยะเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้ครับกรณีนี้นะที่ท่านอดีตผู้ว่าไปตั้งชาวจีนนักธุรกิจเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าก่อนจะปลดออกไปก่อนจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวออกไปอ่ะบอกว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันสวนทางกับท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิเลยนะเพราะว่าท่านนายอำเภอเนี่ยเขามีบทบาทชัดเจนคัดค้านกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาตั้งโรงงานก่อมลพิษตลอดจนดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างจริงจังไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นประเด็นความขัดแย้งก็เป็นข้อสังเกตของชาวบ้านเป็นความคิดเห็นของชาวบ้านว่าไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้นายอำเภออยู่ไม่ได้แล้วก็เอาเรื่องของน้ำท่วมมาเป็นเหตุบังหน้าแล้วย้ายออกจากพื้นที่ไปครับ
3: ก็ผมถึงบอกว่าให้จับดูไอ้ช่วงเวลาเนี่ย
2: ครับ
3: จดหมายผู้ว่าลงวันที่30
2: ครับ
3: ซึ่งก็หมายถึงว่าก็คงจะกันกรองมาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะ
2: ครับ
3: ว่าผู้ว่านายอำเภอท่านนี้เนี่ยไม่ไหวยังไงอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: เหตุมันต้องเกิดมาก่อนวันที่30
2: อ่าฮะ
3: แล้วพอ30ท่านจะต้องเกษียณเนี่ยท่านก็เซ็นทิ้งทวนเลย
2: ครับ
3: เรื่องเป็นอย่างนั้น
2: ค
3: ราวนี้เนี่ยมันก่อนน้ำมันจะมาที่บ้านสร้างไหมซึ่งผมคิดว่าน่าจะก่อน30เนี่ย
2: ครับ
3: ถ้าก่อนเนี่ยจะไปโทษเรื่องน้ำไม่ได้ไม่มีเหตุผลมันก็ต้องเป็นเรื่องอื่น
2: ครับ
3: มันต้องมีเหตุอยู่แล้วล่ะย้ายกันขนาดนี้ไม่มีเหตุเป็นไปไม่ได้

0: ไส้กันที่ดังกว่าผู้ว่าหรือดังกว่าข้าราชการคนอื่นเพราะเป็นดาวติ๊กต็อกอะไรคงไม่ถึงขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญ

0: ให้ไปถึงพี่น้องประชาชน
1: ให้ได้มากที่สุด
0: ให้ได้มากที่สุดคราวนี้ถ้าตัวผู้บริหารเองตัวนักปกครองเองเนี่ยเขาสามารถทูอินวันอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คือเป็นคนทำงานด้วยแล้วก็เป็นคนกระจายข่าวด้วยแล้วถึงประชาชนได้จริงประชาชนติดตามอย่างเงี้ยนะต้องถือว่าเขาประสบความสำเร็จที่คุณสุริพงษ์ว่ากันเลยนะ
1: ครับ
0: มันไม่เห็นว่ามันจะเป็นโทษเป็นภัยอะไรเลยนั่นก็สื่อสารถึงประชาชนเนี่ยใช่ไหมเขาไม่ทำงานเขาไม่มีงานทำเขาจะไปเอาอะไรไปสื่อสารถูกไหมเพราะว่าเขาเป็นนายอำเภอเขาต้องเอางานเอาบทบาทของเขาหรือว่านโยบายของเขาเนี่ยเอาไปสู่ประชาชนไง
1: อย่างน้อยก็ใกล้ชิดสื่อสารสองทางครับประชาชนมีอะไรก็อาจจะได้ร้องไปทางท่านนายอำเภอได้เลยแล้วก็มีเพจของตัวเองนี่อะไรเงี้ยประมาณ
0: ผมก็ไม่ได้ติดตามไอ้โซเชียลของท่านนายอำเภอนะ
1: ครับ
0: ว่าเอ๊ะหรือว่าน้ำท่วมอย่างเงี้ยท่านก็ร้องเพลงแบบของลุงเพชรแหลมสิงหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นายอำเภอละ
1: ครับ
0: มานั่งร้องเพลงน้ำท่วมสอนคีรีอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ถูกทาง
1: ตอนน้ำจะมานายอำเภอคนเนี้ยโพสต์แล้วก็แจ้งเตือนก่อนชาวบ้านก็เลยนะครับ
0: ก็เห็นมีคลิปอยู่ผมเห็นมีคลิปอยู
1: ่ครับ
0: บอกไม่ได้แล้วก็ไปแล้วครับต้องไปแล้ว
1: ครับ
0: ย้ายต้องอพยพแล้วครับเห็นมีอยู
1: ่ครับ
0: คนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยบอกว่าไม่ได้จริงเป็นห่วงบ้าน
1: ครับ
0: มันก็มีเสียงนายอำเภอท่านเนี้ยบอกไม่ได้ครับต้องไปแล้วครับไอ้เงี้ยเราก็เห็นมันก็เป็นเรื่องของงานนะเรื่องหานะ
1: ครับ
0: จะว่าทำคอนเทนต์จะว่าจัดฉากยังไงมันก็ยังอยู่ในเนื้อหาของงานของนักปกครองอยู
1: ่ครับ
0: เนี่ยผมว่าเพราะนั้นจะยกเอาว่าการที่เป็นดาว TikTok หรือว่ามีโซเชียลมีอะไรเนี่ยผมว่าต้องดูที่เนื้อหาด้วยว่าเนื้อหาของเขาเป็นยังไง
1: ท่านละทิ้งหน้าที่ของท่านหรือไม
0: ่มันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานด้วยเป็นเนื้อหาแบบดูแล้วมันน่าจะเป็นการตีฟูอะไรเงี้ยนะตีฟูหรือเอาหน้าเอาตาเกินมาเองนะครับค่อยว่ากันครับ
1: ก็นี่แหละฮะรอดูผลสอบพินัยเพราะถูกสั่งสอบพินัยด้วยนะครับแล้วก็แบบระบบราชการจริงๆนะครับพอไปถามท่านอำเภอก็บอกว่าก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาไม่ขอก้าวล่วงนะฮะแต่ว่ายืนยันว่าตัวเองก็ทำหน้าที่สุดความสามารถของตนเองแล้วนะไม่เป็นไร
0: อายุเท่าไหร่อายุยังไม่มากอยู่หน้าตาเขาก็ไปออกฤทธิ์ออกเดชไม่ได้หรอกเขาก็ต้องยอมถูกไหม
1: ครับ
0: วันนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมไปก่อนแต่ว่าถ้าอายุราชการยังอยู่เยอะก็หวังว่าเดี๋ยวก็จะมีโอกาสในคราวต่อไปเขาก็ไม่ได้มีอะไรวิพากษ์วิจารณ์อะไรทางนายกนะ
1: ครับ
0: น้ำตีมาไทย
1: น้อมรับน้อมรับครับ
0: น้อมรับน้อมรับไป
1: โอ้โหพี่เบสารถูกเด้งถูกโยกซะขนาดนี้เนี่ยการเติบโตนั้นได้ที่ราชการมันจะพุ่งเหมือนเพื่อนๆในระดับเดียวกันล่ะ
0: ก็ยังไม่ได้มีความผิดอะไรก็คือย้ายออกมาก่อนเพราะมันมีผู้บังคับบัญชาเขาเห็นว่าทำงานไม่เข้าทีมอ่ะไม่เข้าแก๊ปของเขาอ่ะนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันจะมีความผิดมีอะไรยังไงไหมเนี่ยก็ต้องมาสอบดูจะเป็นผมคิดว่ามันคงยังไม่ถึงขั้นสอบเอาความผิดอ่ะคือเอาสอบเรื่องข้อเท็จจริงก่อน
1: ครับ
0: ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่หย่อนยานละเลยอะไรยังไงหรือเปล่าสอบเป็นข้อเท็จจริงไป
1: ครับ
0: ถ้าไม่พบไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่กลับไปที่เก่าก็อาจจะต้องไปเป็นนายอำเภอที่ไหนอะไรก็ว่าไป
1: ประวัตินะฮะคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยนะฮะก็เป็นนายอำเภอที่ฉะเชิงเทรามาก่อนครับเป็นนายอำเภอคลองเขื่อนก่อนจะมีคำสั่งของมหาดไทยให้มารักษางานการในตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนเมื่อปี65ครับพี่ไป
0: สี่ปีแล้วสี่ปีแล้ว
1: ครับก็เขาบอกว่าตลอดช่วงปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านสร้างเนี่ยปรากฏชื่อในภารกิจของฝ่ายปกครองหลายด้านทั้งการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางตลอดจนประสานงานด้านการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างเป็นอย่างดีฮะหนึ่งในภารกิจที่มีการเผยแพร่ผ่านหน่วยราชการก็คือการลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลืออันนี้คือจุดเด่นที่ชาวบ้านเขารักเขาชอบฮะในอำเภอคนนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีภารกิจเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี่นอกระบบ โดยฝ่ายปกครองบ้านสร้างร่วมกับหน่วยงานที่

0: เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปพบประชาชนจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้และดําเนินการไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ก็ในอำเภอคนนี้ครับที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีครับพี่ไพศาลฮะ
1: ครับ
0: เออนะมันก็ขัดมันก็แย้งกับข้อมูลที่บอกว่าละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็บอกว่าโอ้โหราชการเราไม่อยากมีคนทํางานแบบเนี้ยที่ท่านนายกตําหนิติเตียนมาครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวรอ
1: ก็
0: ดูครับ
1: ก็เห็นทางอะไรนะอธิบดีกรมการปกครองใช่ไหม
0: ครับ
1: อธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีความผิดหรือว่าเป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาระบุก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมนะ
0: ครับ
1: จะให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่เดิมต่อไป
0: รอให้ลมพายุมันพัดหายไปก่อน
1: ก็เริ่มแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เหมือนกัน
0: ครับครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอในปึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: เอ็มนายกลงพื้นที่ที่สายไหมแล้วก็ควักแบงค์พันมาสองปึกแล้วก็แจกแจกแจกแจกแจกใช่ไหม
1: ก็ถุงยังชีพหมด
2: อ๋อ
1: ท่านบอกว่าถุงยังชีพหมดจะทำยังไงล่ะฮะประมาณนี้
2: ครับวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับก็ได้แถลงหลักเกณฑ์การให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสำหรับพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆโดยยืนยันว่าสามารถให้ความช่วยเหลือได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กกต.กำหนดทั้งนี้ตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมการให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้หลังพ้นช่วงเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายเลือกตั้งจะถือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับ
1: อ
2: ย่างไรก็ตามกฎหมายกำหนดข้อยกเว้นสำหรับการให้ตามปกติประเพณีหรือการให้เมื่อมีเหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ์ที่กกต.กำหนดสำหรับการให้เมื่อมีเหตุอันสมควรครอบคลุมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยธรณีพิบัติภัยและภัยสาธารณะอื่นๆที่ทำให้ประชาชนได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในส่วนของวงเงินช่วยเหลือกกต.กำหนดให้พรรคการเมืองสามารถให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อครั้งเนี่ยใครจะทำข้าวห่อข้าวกล่องไปแจกอะไรก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
2: ต่อเหตุต่อครั้งเนี่ยไม่เกิน3ล้านในนามพรรคนะ
1: ครับ
2: ขณะที่ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.ที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถให้ได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งส่วนการให้ตามปกติประเพณีกำหนดวงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งอันนี้ถ้าตามปกติประเพณีก็เช่นว่าใส่ซองทำบุญเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งแต่ถ้าช่วยวาตภัยอุทกภัยธรณีพิบัติภัยไฟมุงไฟไหม้อะไรเนี่ยก็ไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง
1: โอ้นี่กกต.เขาเปิดทางไว้
2: กฎหมายเขาให้ไว
1: ้ครับ
2: หากมีการให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่าวงเงินที่กำหนดถามว่าได้ไหมได้แต่จะต้องนำเฉพาะส่วนที่เกินไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับ
1: แต่ถ้ากรณีเป็นภัยพิบัติก็จะละเว้นยกเว้นไว้ไม่ต้องไปรวมอย่างนั้นใช่ไหมฮะเนี่ย
2: 300,000ต่อครั้ง
1: 300,000ต่อครั้งโอ้แล้วจะไปนับแล้วว่าแจกไปกี่คนเห็นเข้าแถวกันยาวเหยียดเลยฮะ
2: ก็ไม่มีใครนับถ้ามีคนนับก็เขาก็คนนับแจ้ง
1: ครับ
2: ว่าอันนี้เกิน300,000แน่นอนอย่างเงี้ยมีหลักฐานถ่ายลงถ่ายรูปพร้อม
1: เพอเอิญกดมาตอนนั้นพอดีเลยที่เห็นควักออกมาครับมันสดๆนะใช่ไหมครับ
2: แต่ของนายกเพิ่งจะเห็นก็ไม่น่าจะถึง300,000
1: ไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะครับ
2: แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักหมื่น
1: ครับ
2: น่าจะเป็นหลักหมื่นอยู
1: ่ก็น่าจะมีบริหารจัดการ
2: คนละพันคนละพันสิบคนก็หมื่นแล้ว
1: ครับใช่ครับเพราะว่าช่วงแรกๆท่านนายกที่ลงไปแล้วก็คือถุงยังชีพไปแจกก่อนเพราะมันหมดท่านก็ควักเลยเป็นออกมาเป็นปึกเลยนะฮะแต่ว่าก็น่าจะมีบริหารจัดการว่าให้เรียนแถวไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมั่วกันอย่างนั้นนะเดี๋ยวเดินมาสองรอบสามรอบอะจำกันไม่ได้หรอกครับ
2: ก็ 300,000 เขาต้องหมดไปละ
1: ครับ
2: ส.ส.หรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย 300,000 ต่อครั้งจ่ายไปเลยแต่ถ้าใส่ซองทำบุญงานบวชงานศพงานแต่งก็ไม่เกิน 3,000
1: เหมือนกับตอนรับของหรือเปล่าบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะรับของต่างๆก็มูลค่าต้องไม่เกิน 3,000
2: ก็จะมีก็จะมีราคาต้องไม่เกินเท่าไหร
1: ่ครับครับเพราะเห็นมีบางท่าน
2: รับของขวัญนะรับของขวัญนะ
1: โอ้รับมาเสร็จเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาสกิลมันเกินคืนเขาก่อนอย่างเงี้ยประมาณนี้
2: ครับครับ
1: ครับ อันนี้คือ
2: พระเอาพระสมเด็จมาให้ไงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้โอ้โหเขาเช่ากันองค์เป็นละโอ้ไม่ครับอันนี้ผมปั้นเองเลยกับมือ
1: ครับอันนี้คือท่านนายกไปแจกเขาเป็นประเด็นนะฮะกกต.ก็ต้องออกมาอธิบายอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เรื่องที่รอกันอยู่เนี่ยพี่เวสารก็คือคนที่เขายื่นเยียวยาครับมันจะมี 2-3 ช่องทางช่องทางแรกคือทางลัดน้ำเข้าบ้านอันนี้1เคสน้ำล้อบ้านออกไปทำงานไม่ได้ก็อีก1เคสที่เราสามารถที่จะขอเงินเยียวยาจากทางรัฐได้จากแอปทางรัฐทรัพย์สินเสียหายโอ้โหเฟอร์นิเจอร์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือทำมาหากินก็อีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถขอเยียวยาได้ตอนนี้เงินไปอยู่ที่ออมสินแล้วนะครับทางปภ.โอนไปแล้วนะฮะเกือบ100ล้านนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับเงินจะเข้าถึงมือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหมื่นกว่ารายเป็นรอบแรกก่อนเพราะว่านายกรัฐมนตรีสั่งเลยว่าสัปดาห์นี้เงินต้องถึงมือพี่น้องประชาชนก่อนนะครับ
2: ครับ
1: ประเด็นเคหะร่มเกล้าอาคารสูงประเด็นแฟตคลองจันทร์30อาคารที่ตอนแรกทางปภ.บอกว่าอาจจะไม่เข้าเกณฑ์น้ำท่วมไม่ถึง7วันไม่เข้าเกณฑ์โอ้โหคนโวยกันใหญ่เลยคนสรรเสริญกันในทางเสียหายฮะจนคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐจนออกมาอธิบายครับว่าอาจจะสื่อสารคลาดเคลื่อนยืนยันว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประกาศภัยพิบัติครบทั้ง50เขตแล้วก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเนี่ยนะฮะจะเข้าเกณฑ์ครับแต่ว่าจะเข้าเกณฑ์ 5,000 บาทคือน้ำล้อมหรือว่าจะเข้าเกณฑ์ 9,000 บาทว่าน้ำถึงบ้านเนี่ยนะฮะได้ทุกเคสครับพี่ไพศาล
2: ครับ
1: ยื่นวันนี้พรุ่งนี้เงินอาจจะเข้าในพร้อมเพย์ของท่านแล้วด้วยนะส่วนประเด็นเรื่องของทรัพย์สินเสียหายเนี่ยอันนี้ท่านต้องไปกรอกรายละเอียดกทม.บอกว่าอันนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะจ่ายตามความเสียหายจริงฮะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ครับหลายคนที่ยื่นไปแล้วในแอปทางรัฐ
2: คือไอ้เงินเบื้องไอ้เงินเบื้องต้นนี่ให้ตามหลักเกณฑ์เลยใช่ไหม
1: ตามหลักเกณฑ์ของทางป
2: ภ.ก็คือถ้าน้ำเข้าบ้านก็เอาไปก่อนเลย
1: 9,000บาท
2: 9,000
1: ครับ
2: ถ้าโดนน้ำล้อมเกิน7วันก็เอาไปเลย
1: 5,000 บ
2: าท 5,000
1: ใช่ครับ
2: ไม่น้ำไม่เข้าบ้าน
1: ครับ
2: เช่นอยู่ในแฟลต
1: ครับ
2: ซึ่งมันอยู่ชั้นบน
1: ๆครับ
2: น้ำไม่ถึง
1: อันนี้
2: แต
1: ่
2: ว่าโดนน้ำล้อม
1: ถือว่าน้ำล้อม
2: 5,000
1: ครับได้ 5,000
2: แต่แล้วก็ไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปนับว่าของผม5วันของผม7วันของผม8วัน
1: ครับ
2: คนที่จะแจ้งปภ.เขาเนี่ยคือท้องถิ่น
1: ครับ
2: ท้องถิ่นเขาจะเป็นคนส่งข้อมูลมาว่า
1: เขาเกณฑ์ไม่เกณฑ์
2: แฟลตคลองจันทน์เนี่ยตกลงน้ำท่วมกี่วันชาวบ้านไม่ต้องไปนับหรอก
1: ครับ
2: เขตบางกะปิเขาจะเป็นคนนับให้
1: ถูกต้อง
2: ซึ่งเขตบางกะปิเขานับไปแล้วเคหะคลองจันทน์ท่วม8วัน
1: ครับ
2: เขานับเลย
1: เหมือนบ้านผมว่าพี่เบสารตอนผมเข้าไปล้างบ้านเจ้าหน้าที่เขามาจดหมดเลยนะครับผมก็ถามดูว่าเขาจดอะไรอ๋อจดข้อมูลว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันท่วมสูงเท่าไหร่เข้ามาในบ้านเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเราจะยื่นเยียวยาไปเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเจ้าหน้าที่มาเทียบเคียงเลยนะฮะพื้นที่ตรงนี้สูงจริงท่วมจริงนะฮะคุณยื่นมาอะไรเสียหายมีภาพถ่ายประกอบหลักฐานครบถ้วนรับเงินเยียวยาไป
2: ใช่ถือข้อมูลตรงกันใช่ไหม
1: ครับ
2: ข้อมูลที่เราติ๊กว่าของเราอยู่ในเคสไหน
1: ครับ
2: น้ำล้อมโอเคน้ำล้อม 5,000 ถูกต้องไหม
1: ครับ
2: เอาไปดูท้องที่เขาบอกหน่วยท้องถิ่นเขาบอกเอาถูกต้องพื้นที่ตรงนี้
1: น้ำล้อม
2: เกิน7วันก็เรียบร้อยยกเว้นแต่ว่าท้องถิ่นเขาบอกว่าไม่ใช่
1: ครับ
2: ไอ้ตรงนี้แค่3วันก็ไม่ได้
1: ครับ
2: เราไม่ต้องไปโกรธใครนะโกรธท้องถิ่นคุณ
1: ครับครับของผมนี่ตอนเข้าไปเนี่ยเขาโอ้ต้องบอกว่าจะต้องชื่นชมนะฮะทางบรรดาเทศบาลเขาก็เอาใจใส่เขามาทุกวัน
2: นั่นของใครของคุณของคุณกันลาดสวาย
1: ของลาดสวายเขาบอกมาทุกวันเอารถยกสูงเข้าทุกวันนะเอาน้ำมาแจกทุกวันนะฮะแล้วก็เอายาไม่ว่าจะเป็นน้ำกัดเท้ายารักษาโรคนะฮะมาดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เดินลุยน้ำเอารถยกสูงมาแล้วก็เจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ยืนจดเลยนะฮะโซนนี้บ้านหลังนี้เลขที่เท่านี้นะฮะน้ำสูงประมาณไหนเท่าไหร่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะได้แฟร์ระหว่างคนที่เขาเสียหายจริงเวลาไปยื่นมันจะได้ไม่ต้องมาถกมาเถียงอะไรกันอีกครับพี่เพศาน
2: ใช่
1: เพราะมันมีบางหมู่บ้านไงอย่างกรณีคุณนวัดกับท่านนายกอ่ะคุณนวัดที่โดนเป็นเมตรนายกแห้งสนิทอย่างเงี้ยเวลาไปยื่นใช่ไหมครับเอาบางหลังอาจจะไม่ได้เพราะน้ำไม่ได้เข้าบ้านคุณเอาบางหลังบอกว่าโอ้ผมเมตรหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ได้ยังไงดาวเทียมมันต้องจับมาใช่ว่าหมู่บ้านเนี่ยมันน้ำท่วมนะ
2: ครับ
1: นี่คุณอิสระบอกว่าจ่ายไปเถอะหลังละ50,000เขาจ่ายตามจริงนะสิครับ แล้วเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตู้เย็นพัดลมเครื่องหลับเครื่องนอนตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้เนี่ยเราซื้อมาราคาหนึ่งค่าชดเชยเยียวยาเขาคิดเท่าไหร่ฮะพี่เบสาน
2: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
2: อันนี้มันทีหลังใช่ไหมมันต้องไปทรัพย์สินเสียหาย
1: ทีหลังทีหลังครับ
2: ใช่ไหม
1: ทีหลังฮะนั่นอีกกรณีหนึ่งครับก็คือของเราเสียหายก็ต้องไปจดเป็นรายละเอียดเลยนะฮะว่าอะไรเสียหายบ้างมีภาพประกอบไหมภาพสีด้วยนะฮะเอาไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เขาครับ
2: มีว่าไอ้เรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ปรากฏว่ามีการจ่ายให้รายแรกแล้วนะรัฐบาลเริ่มจ่ายเงินเยียวยาจากไอ้มาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
1: ที่เริ่มเที่ยงคืน1ตุลาคมนี่นะฮะ
2: ใช่ใช่คือมันเกิดเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนนะ
1: ครับ
2: สำหรับผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและวาตภัยและแผ่นดินปรากฏว่าเป็นอุทกภัย
1: ครับ
2: ก็เห็นรวมเบ็ดเสร็จจ่ายไป2ล้าน
1: กี่เคสกี่ครัวเรือนครับเนี่ย
2: น่าจะเป็นรายแรกเสียชีวิตนะ
1: เสียชีวิต2ล้านครับ
2: 2ล้านบาทต่อรายมีรายงานข่าวว่าจ่ายไปแล้วรายแรกนะเป็นผู้เสียชีวิตประกันภัยพิบัติแห่งชาติจ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิตรายแรกของประเทศไปละเป็นคนเชียงใหม่นะเกิดเหตุเกิดที่เชียงใหม
1: ่
2: เดี๋ยวผมดูนะมีการรายงานข่าวเนี่ยเพราะว่าเขาฝนตกช่วงหลังจากวันที่หนึ่งไปแล้วไง
1: ครับ
2: วันนี้ใช่ไหมที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนว่าการช่วยเหลือประชาชนจะมีจาก3ส่วนแล้วนะส่วนแรกคือเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าแต่ละจังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอำนาจของกทม.และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การเยียวยาการจ่ายเงินเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่าเช่าบ้านพักไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหากบาดเจ็บขั้นพิการก็ 16,500 บาทค่าจัดงานศพ 35,700 บาทนี่นะแล้วก็ได้รายงานว่าในขณะนี้เนี่ยในส่วนของเงินประกันภัยพิบัติ
1: ครับ
2: ซึ่งเริ่มต้นคุ้มครองไปแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และจะยาวไปถึง1ตุลาคม2570เนี่ยข้อมูลปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประเภทกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายฮะซึ่งจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีทายาทผู้ประสบภัยภายในวันนี้ก็คือวันที่8เนี้ยตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทซึ่งถือเป็นรายแรกที่จะได้รับการโอนเงินจากการคุ้มครองจากไอ้เงินประกันภัยพิบัติ
1: อ๋อนี่แต่ว่าก็ท่านเสียชีวิตสิครับใช่ไหมฮะ
2: เสียชีวิต
1: ครับ2ล้านบาทนะ
2: ครับ
1: ครับก็มันแบ่งเป็น3ส่วนนี้คือส่วนที่3นะครับประกันภัยพิบัติที่มีผล1ตุลาคม
2: ถ้าน้ำเข้าบ้านก็จริงๆแล้วจะได้10,000
1: สูงสุด100,000ใช่ไหมฮะทรัพย์สินเสียหายอะไรด้วยเนี่ยครับ
2: ครับ
1: ครับแต่ว่าเบื้องต้น
2: ทรัพย์สินเสียหายก็จ่ายตามที่ประเมินราคาแต่ไม่เกิน100,000
1: ครับครับแต่ว่าอย่างกรณีแคหะคลองจันล่มเกล้าลาดสวายลำลูกกานะฮะสายไหมหรือว่าหลายๆจังหวัดเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ปภก่อนเพราะว่าประกาศภัยพิบัติฝนมันมาตั้งแต่25-26ยังไม่เข้ากรณีประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับ
2: ครับ
1: อาจจะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วมี
2: การแห้งแล้วมาท่วมอีกรอบ
1: มาท่วมอีกประกาศอีกอันนี้เราจะเข้าเกณฑ์ทันที
2: คร
1: ับ ครับ
2: ประกันก็มาเลยทั้งเที่ยวนี
1: ้ครับครับใช่ครับครับอ่ะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่เวสานมาคุยกันต่อครับ
2: ครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD
3: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา17 นาทีครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์งานของทางเม็ด107สักนิดหนึ่งนะฮะมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกรปาฏิหาริย์ล้านนาครับวันนี้มีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีครับมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกรนะฮะปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2170ครับนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศครับที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุหิริพูนชัยด้วยนะฮะโอนี่ไปลำพูนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังไปชิวๆที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นถนนคนเดินนะฮะกาล่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คาถาเนี่ยจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตรเลยนะครับเดินทาง27-29พฤศจิกายนนี้ครับบริเบิร์ดเนี่ยเพียง 29,99 บาทจากราคาเต็มนะฮะ 21,999 บาทจนถึง15ตุลาคมนี้ครับทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์นะครับ12ราศีจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0814986322แล้วก็ทาง LINE @med107 ครับ
2: อ
1: ันนี้ขึ้นเชียงใหม่ไปลำพูนนะฮะแล้วก็ไปทางแม่ริมด้วยนะขึ้นเห็นไปทางม่อนแจ่มด้วยครับม่อนแจ่มที่สวยครับพี่ไพศาลนะ

0: กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะ
1: ตอนนี้กำลังดีเลยปลายฝนต้นหนาวครับพี่ไพศาลเพราะว่าหนึ่งธรรมชาติยังบริสุทธิ์อยู่คือนักท่องเที่ยวยังไปไม่มากฮะ
0: ยังเขียว
1: ย
0: ัง
1: เขียวขจีอยู่นะครับแล้วก็บรรดารีสอร์ทดอกมงดอกไม้เนี่ยกำลังผลิสวยงามแต่ถ้าเกิดไปช่วงฤดูหนาวจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่เห็นกับสิ่งที่ได้มันจะค่อนข้างขัดแย้งกัน
0: มันจะเห็นแต่รถกับคน
1: ถูกต้องฮะกินอาหารก็ต้องไปแย่งกันประมาณนี้ถ้าไปช่วงนี้ประมาณนี้พฤศจิกายนเนี่ยกำลังดีเลยคนยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าธันวามกรากุมภาโอ้โหช่วงนั้นคนเยอะจริง
0: ครับ
1: ครับ
0: วันนี้นี่เขามีงานที่รัฐบาลมีการอัดฉีดเงินให้กับนักกีฬาที่ไปแข่งขันในเอเชียนเกมที่นาโกย่า
1: ถือว่าวันปีนี้เราได้เหรียญมาพอสมควรเลยนะ
0: ซึ่งคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น52เหรียญ
1: ครับ
0: แบ่งเป็น18ทอง13เงิน21ทองแดงส่งผลให้จบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาไทยบนเวทีระดับเอเชียซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะได้รับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยที่เบิกมาจ่ายนะ
1: ครับ
0: 236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาเนี่ย165ล้าน5แสนผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นเอ้าก็แบ่งเป็นชัดเนี่ย
1: ครับ
0: ว่านักกีฬาจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมผู้ฝึกสอนได้เท่าไหร่สมาคมได้เท่าไหร
1: ่มันจะมีข้อตกลงข้างนอกอีกไงพี่ไพศาล
0: อ๋อแล้วข้างในสมาคมบอกเอ้ยแต่ว่าของนักกีฬาต้องดึงมา
1: ครับ
0: คุณได้คนละแสน
1: มันเป็นเหมือนสัญญาใจอะประมาณนี้ครับ
0: แล้วมาแบ่งให้กับคนอื่นที่เป็นนักกีฬาที่ไปร่วมแข่งขันแล้วไม่ได้เหรียญด้วยไง
1: ครับ
0: เพราะจะมีการแจกให้ทั่วถึงกันด้วย
1: ครับ
0: ครับท่านี้เงินรางวัลจำแนกตามผลงานของสมาคมกีฬานะครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเนี่ยผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลรวม68ล้าน8แสนสมาคมกรีฑาในพระบรมราชูปถัมภ์ผลงาน3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเยอะกว่าสมาคมตะกร้อนะ
1: ตะกร้อเขาเป็นทีมไงฮะ
0: แต่ได้รับเงิน27ล้าน7แสน50,000บาท
1: ก็นี่เขาเดียวๆอย่างบิลภูริพลเขาก็คว้าไป2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินใช่ไหม
0: จำนวนนักกีฬาที่ได้ต่อคนจำนวนคงน่าจะลดน้อยกว่า
1: น้อยกว่าน้อยกว่าครับ
0: แต่ก็เขาเป็นทีมใช่ไหม
1: ก็อย่างทีมชุดก็ต้องมีกี่คนนะพี่ไพศาลตัวจริงก็ทีมละ3
0: ทีม A ทีม B ทีม C แล้วอยู่
1: ใช่ครับทีม A เนี่ยเอาลง3คนยังมีตัวสำรองอีกฮะ
0: ใช
1: ่ใช่ไหมครับทีม B เอามี3คนมีตัวสำรองอีกครับ
0: ครับสมาคมกีฬา e-sport ได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงได้23ล้าน23ล้าน 250,000 เคกบอลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิเขาออกมาบอกวันหลังไม่ต้องมาญี่ปุ่นเลยนะถ้าอยากจะมาทำคอนเทนต์เลย
1: โอ้
0: ปรากฏว่าผู้ว่าโดนทัวร์ลงเลยนะท
1: ั
0: วร์ญี่ปุ่นลงไม่ใช่ทัวร์ไทย
1: เทคบอลนี่ของเราระดับโลกไปแล้วพี่เพศานใช่ไหมใครจะมาสู้เราได้ล่ะครับ
0: ครับ
1: กระโดดฟาดชนิดเหมือนฟาดเหมือนตะก้ออย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เอาตะก้อมาตะก้อมาเล่น
1: เออ
0: สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยผลงาน3ทองได้รับรางวัลรวม18ล้านแล้วก็มีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล1เหรียญทองแดงนะ1เหรียญทองวอลเลย์บอลนะ
1: วอลเลย์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดเราได้เหรียญทอง
0: อ๋อ1เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดงวอลเลย์บอลชายหาดด้วยใช่มั้ย
1: วอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยเราได้เหรียญทองครับเราชนะจีนไปส่วนเหรียญทองแดงอันนี้คือในร่ม
0: หญิง
1: ใช่ครับ

0: ก็ได้14,400,000สมาคมขี่ม้าประเทศไทยผลงานคือ1 เหรียญทอง1 เหรียญเงินก็ได้รับ13,500,000สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอันนี้นายกสมาคมก็
1: คุณธนพัฒน์นะครับครับ
0: 1 เหรียญทองแดงครับได้10 ล้าน
1: โอ้โห
0: 10,500,000
1: ครับ
0: 1 เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาแบดมินตันนี่1 เหรียญทอง1 เหรียญทองแดงก็ได้10 ล้าน
1: วิวกุลวุฒิได้ไปไงฮะเหรียญทองประเภทชายเดี่ยว
0: ครับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบก็2 ทอง 1 เงินนะได้9 ล้านสมาคมกีฬากาบัตตี้แห่งประเทศไทย1 เหรียญทองแดงได้8,400,000อันนี้คือตีจับนี่นะ
1: ตีจับทุกกั้นลมหายใจลึกๆอ่ะพี่เวสาร
0: กาบัดดี้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เด็กๆผมเด็กๆผมเล่นประจำเลย
1: ครับ
0: เสียดายไม่ได้ไปคัดตัวตอนนั้นกีฬายังไม่มายังไม่มาถึงบ้านเรากาบัดดี้เนี่ย
1: ครับ
0: สมาคมกีฬาเทควันโด1 ทอง 1 เงิน3 ทองแดงได้6,700,000
1: อ๋อนี่คนน้อยฮะ
0: ยกน้ำหนักก็ได้2 เงิน 2 ทองแดงได้4,500,000ยูยิสู1 ทอง 2 ทองแดงได้4,500,000มวยสากลสมัครเล่นได้1 ทองเดียวเลยเราโฟกัสใช่ไหม
1: ใช่แล้วหน้าตายังสะสวยอยู่เลยนะไม่มีม่วงไม่มีคล้ำไม่มีช้ำสักนิดตึงเลยนะครับพี่เวสารโอ้แสดงว่ารักษาสภาพร่างกายดีมากนะ
0: ได้3 ล้าน
1: ครับ
0: เอ้ใช่มวยสากลได้3 ล้านแล้วก็มิกซ์มาร์เชียลอาร์ตได้1 เหรียญทองก็ได้3 ล้านกีฬาเรือพาย1 เงิน 2 ทองแดงได้3 ล้านคาราเต้1 เงิน 1 ทองแดง2,200,000แล้วก็เทเบิลเทนนิสได้1 เหรียญทองแดงก็ได้1,500,000
1: ครับ
0: เป้าบินนะครับได้1 เหรียญเงินได้1,500,000วินเซิร์ฟ2 ทองแดงได้1,500,000กอล์ฟได้1 เหรียญทองแดงได้750,000กีฬากอล์ฟของประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กีฬาคูลาช1 เหรียญทองแดงได้750,000นอกนั้นก็ยังได้มีการมอบรางวัลพิเศษให้แก่บิลภูริพลบุญสอนได้เพิ่มอีก800,000
1: ทำลายสถิติฮะ
0: จากผลงานอันยอดเยี่ยมกว่า2 เหรียญทอง1 เหรียญเงินทำลายสถิติวิ่ง100 เมตร
1: ครับ
0: และ200 เมตรชาย
1: ครับ
0: นะได้เงินได้เพิ่มเป็นพิเศษอีก800,000
1: นี่ได้3ต่อเลยนะสำหรับบิลภูริพลนะพี่เบสาร1รางวัลจากเหรียญทองที่เขาได้2 เหรียญทอง1 เหรียญเงิน2 MVP ประจำรายการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้บิลก็ได้ไปต้องบินกลับไปรับอีก 25,000 เหรียญเป็นเงินไทยก็ประมาณ800,300นี่ได้จากการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกนะฮะเพราะว่าถือว่าทำผลงานนี้ยอดเยี่ยมทำนายสถิติไป2 รายการเนี่ยนะได้บิ๊ก800,000ฮะ
0: เฉพาะบิลคนเดียวเนี่ยรับอัดฉีด5,800,000
1: โอ้ย
0: ไม่อันนี้ไม่นับเอกชนนะ
1: ครับ
0: เอกชนเดี๋ยวเขาก็ต้องว่ากันไปเฉพาะของเขา
1: ครับ
0: อย่างมีไอ้ค่ายสตรีมมิ่งใหญ่บางค่ายนี่เขาก็ประกาศอัดฉีด
1: ครับ
0: แต่วอลเลย์บอลชายได้2 ล้านเพราะปีนี้ทำสถิติได้ดีวอลเลย์บอลชาย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่ได้เหรียญมาแต่ว่าก็ถือว่า
1: ประทับใจ
0: พัฒนาการน่าชื่นชม
1: ครับบิลภูริพลเนี่ยนะฮะรัฐบาลงบรางวัลโอนตรงเข้าบัญชีของนักกีฬาเลยนะสถิติวิ่งของเขาเนี่ยนะครับ100 เมตรเนี่ยเขาได้ 9.90 วินาทีก็ถือว่าทำลายสถิติเอเชียนเกมไอ้รอบคัดเลือกเขาได้ 9.95 ใช่ไหมรอบรองชนะเลิศ 9.91 รอบชิงเหรียญทองได้ 9.90 แสดงว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะ200เมตรเขาก็ทำลายสถิติของเขาไปด้วยฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาได้รับเต็มๆจุกๆไปเลยอ่ะคนเดียวนะครับ5,800,000ฮะ
0: ครับเนี่ยพิษโพทารามิกมอบ2 ล้านเติมพลังลูกยางหนุ่มไทย
1: ครับ
0: ชื่นชมผลงานอันดับ5ศึกเอเชีย2026เอเชียนเกม2026เนี่ยก็มอบเลย2 ล้าน
1: ครับ
0: ครับ ก็คงจะเป็นกำลังใจอ่ะ
1: จริงๆสำคัญครับพี่ไพศาลฮะเนี่ยเงินอัดฉีดเห็นได้เลยว่านักกีฬาก็จะมีความมุ่งมั่นนะฮะ
0: เพราะว่าไม่ได้เหรียญนี่ตามกติกาก็ไม่มีก็ต้องเป็นเอกชนที่มาช่วย
1: สนับสนุนใช่ครับ
0: ช่วยสนับสนุน
1: เพราะว่าหลังๆมาเนี่ยนะฮะเราพัฒนามาตรฐานของกีฬาเนี่ยกลายเป็นอาชีพไปอีกหนึ่งอาชีพแล้วนะครับบางคนทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจะเล่นกีฬาสร้างรายได้ให้กับตัวเองครับพี่เพศาน อย่างที่เราเห็นเขาออกไปวิ่งซ้อมกันอย่างนี้นะครับบางคนเป็นนักล่าเหรียญรางวัล นะครับพี่เพศาน ปีหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าวิ่งมีกิจกรรมวิ่งทุกสัปดาห์เขาจะเอาโปรแกรมมาดูเลยนะครับพี่เพศาน ว่าเวลาวิ่งเนี่ยฝีมือดีๆเขาจะไปวิ่งที่ไหนถ้าเราฝีมือประมาณนี้สถิติเราประมาณนี้เราเรียกได้ไหมเงินรางวัล น้อยหน่อยแต่ว่าไปอีกกิจกรรมการแข่งขันหนึ่งเพื่อจะไปคว้าเหรียญรางวัลบางคนเขาทำเป็นอาชีพกันอย่างนี้เลยนะล่าเหรียญรางวัลทั้งปีเงินรางวัลทั้งปีฮะถ้าเรามีฝีมือฟุตบอลตอนนี้เป็นอาชีพไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเงินเดือนเงินดาวเบี้ยเลี้ยงชนิดที่ว่าเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างสบายวอลเลย์บอลที่เป็นวอลเลย์บอลลีกเนี่ยทั้งชายและหญิงตอนนี้ก็มีเงินเดือนเงินดาวหลักแสนด้วยนะครับถ้าดาวเด่นมาจริงๆไปเล่นลีกอาชีพต่างประเทศเลี้ยงดูครอบครัวได้สบายเลยนะฮะรวมถึงกีฬาอื่นๆนะครับพี่เบสาร
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าเงินรางวัลเนี่ยมันคือขวัญกำลังใจของนักกีฬาโดยแท้เลยแหละครับสังเกตได้จากอะไรฮะบางคนที่มีการประเด็นดราม่า กันนะเล่นทีมชาติทำไมเอาวิญญาณมาเล่นล่ะทำไมไม่เอาแบบสุดกำลังเหมือนเล่นกับสโมสรเนี่ยสโมสรที่เยอะกว่าไงเพราะฉะนั้นไอ้ติดธงทีมชาติเนี่ยเข้ามาด้วยใจแต่เงินรางวัลก็เป็นขวัญของเขาเหมือนกันครับ
0: ครับ
2: ขอแสดงความยินดีด้วยที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: จามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์19:30 นะครับมหานครรอบทิศมาแล้วคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีทั่วไทยเลยนะครับเดี๋ยวอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ใครอยากที่จะพูดคุยกับเราก็ทาง Facebook ได้นะครับ LTM FM 95ตอนนี้100S บ่แม่นยโส100S คน100S คน100นะครับก็เข้ามานะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับดีเจบอยดีเจโจ้งนะครับ
2: ครับผม
1: มาลุยกันต่อเลยครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: โอ้ล่าสุดนะมีการเปิดภาพหมาแม่ลูก
1: หมีหมา
2: ใช่หมีหมาแม่ลูก
1: เป็นสายพันธุ์เหรอพี่เป็นลักษณะของเขาเป็นหมีแต่เหมือนหมาก็เลยเรียกหมีหมา
2: น่าจะเห่าได
1: ้ฮะเออ
2: ก็หมีหมาแล้วมันหอน
1: เออ
2: โอ้เขาบอกว่านี่ฮะวันนี้คุณมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะเพชรบุรีเปิดเผยภาพอันสุดแสนน่ารักของหมีหมาแม่ลูกอาศัยอยู่ที่บนพเนินทุ่งเอ้าพี่บอยเคยไปอ่ะ
1: พเนินทุ่งเหรอพี่
2: แล้วก็บอกมาข้อความในโพสต์บอกว่านานๆเจอกันทีขอยืมเก๊กท่านหน้ากล้องแบบดาราท่านหนึ่งหน่อยนะแบบใครนะเอาหมีหมาไปเที่ยวกับดาราใครนะจะดีไหมเนี่ยทั้งนี้คุณมงคลนะบอกว่าหมีหมาแม่ลูก2ชีวิตพากันออกมาเดินอวดโฉมความสมบูรณ์ท่ามกลางแม่ไม้เขียวขจีตรงบริเวณพเนินทุ่งทำเอาเจ้าที่ใจฟูไปตามกันถึงจะได้ชื่อว่าหมีหมาแต่เรื่องจริงคือหมีที่ตัวเล็กที่สุดในโลกอ๋อเขามีชื่อว่าหมีหมาแต่จริงๆแล้วก็คือหมีที่มันตัวเล็กที่สุดในโลกเขาเล็กกว่าหมีโคอาล่าเหร
1: อ
2: หมีโคอาล่านี่ก็ตัวเล็กกันอ่ะ
1: ก็ดูนี่มันจิ๋วเดียวอ่ะ
2: โดมมันก็โตนะหมีโคอาล่าน่าจะเล็กกว่านี้นะ
1: หมีโคอาล่าถ้านั้นเขาเล็กกว่านี
2: ้เออนี่แหละฮะก็เป็นหมีเขาบอกว่ามันเป็นหมีตัวเล็กที่สุดในโลกปีนต้นไม้เก่งเป็นที่หนึ่งชอบกินผลไม้หรือแมลงเป็นที่สุดการที่พบหมีแม่ลูกหมีหมาแม่ลูกมาเดินเล่นแบบนี้ถือเป็นเครื่องสะท้อนสำคัญเลยครับว่าพื้นป่ามรดกโลกแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยมากพอที่สัตว์จะให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกๆของพวกมันได้ถือเป็นความสำคัญความสำเร็จในการทำงานของเจ้าที่และการร่วมมือการอนุรักษ์ของพวกเราทุกคนโอ้โหสุดยอดฮะสำหรับข้อปฏิบัติเมื่อเจอหมีหมาในป่าธรรมชาติ1ทำยังไงไม่ส่งเสียงร้องโดยเราไปส่งเสียงร้องเป็นชนิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้นะ
1: เจอต้องปิดปาก
2: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบชนิดบางลิงข้างไม่ได้นะ
1: ปัว
2: เพราะว่าน้องหมีหมาอาจตกใจและกลายเป็นความดุร้ายได้ต้องเว้นระยะห่างชื่นชมความน่ารักและถ่ายภาพอยู่ห่างๆห้ามให้อาหารเด็ดขาดปล่อยให้น้องๆหาอาหารตามธรรมชาติเพื่อไม่ให้พฤติกรรมเปลี่ยนขับรถช้าๆเมื่อผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพราะป่าคือบ้านของเขาเราคือผู้ไปเยือนเพื่อให้สองแม่ลูกและพ้องเพื่อนสัตว์ป่าได้อยู่คู่แก่งป่ากระจานไปนานๆ น่ารักกับคุณผู้ฟังไอ้ตัวพ่อไปไหนอ่ะ
1: ผ
2: มใส่ที่จะอนุภรรยาไหมก็หรือได้ไง
1: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: น่ารักดีนะในป่านะไปเจออย่างนี้นะนะครับส่วนนี้ทัพนักกีฬานะครับทีมชาติไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมแล้วก็ได้เหรียญกลับมานะครับวันนี้ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ไม่รอช้าไม่ปล่อยให้นักกีฬารอนานไปคว้าเหรียญมาเหรอจ่ายเงินโอนเงินกันสดๆในงานไปเลย
2: โอ้โห
1: คือมอบป้ายปุ๊บเนี่ยนะฮะมือถือนี่เงินเด้งเข้าปั๊บไม่ใช่ว่าให้แต่ป้ายนะ
2: ครับ
1: นี่ฮะเจ้าบิวภูริพลบุญสอน
2: เด้งเท่าไหร่เด้งเท่าไหร
1: ่5,800,000 บาท
2: เฮีย
1: นะครับจากผลงาน2 เหรียญทอง1 เหรียญเงินแล้วก็รางวัล MVP อีก800,000 5,800,000เจ้าบิวเนี่ยโชว์หน้าจอโทรศัพท์เลยฮะนี่ว่าเงินเข้าจริงครับ
2: โอ้โหใครเหนื่อย
1: เขารับป้ายปุ๊บนี่ได้นี่ทับนักกีฬาวอลเลย์บอล นะเหรียญทองแดงก็5,000,000แล้วก็รวมเงินทั้งทีมนะครับโหทั้งทีมเนี่ยก็คือเขาหลายคนนะแล้วโค้ชด้วยนะเหลือไปทั้งหมด14,000,000กว่านะ4,000,000กว่าก็ไปแบ่งกันนะนะครับก็ไปแบ่งกันในทีมกันนี่แหละนะฮะวันนี้ก็ชื่นมื่นนะครับแต่ละสมาคมผลงานของทัพนักกีฬาไทยตั้ง18 เหรียญทองเหรียญละ2,000,000นะ13 เหรียญเงินนี่1,000,000 21 เหรียญทองแดงอีก500,000นะครับแล้วก็ยังไม่รวมเงินของโค้ชนะครับที่ปั้นนักกีฬาจนประสบความสำเร็จด้วยยินดีด้วยนะครับวันนี
2: ้
1: ก็ทางกองทุนการกีฬาใช้งบไปทั้งสิ้นนะฮะ236,600,000 บาท
2: เมื่อจำเป็นต้องใช้นะ
1: เป็นเงินของนักกีฬา165,000,000แล้วก็ผู้ฝึกสอนอีก27,000,000แล้วก็ให้สมาคมอีก44,000,000
2: ครับ
1: ผมนะฮะทุกคนทุ่มเทบางคนทุ่มเทมาทั้งชีวิตนะ4ปีครั้งนะใครที่พลาดหวังไปก็ถ้ายังมีเรี่ยวแรง4ปีหน้าเอาใจช่วยนะครับ
2: นี่แหละพี่นะเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้พี่จะเริ่มวิ่งแหละ
1: ไม่ทันแล้วพี
2: ่4ปีพี่จะไปโอลิมปิก
1: มีเขาวิ่งแต่13
2: จริงป่ะ
1: เอออ
2: ุ๊ยไม่น่าเรียนหนังสือแล้วผมตอนเด็กตื่นมาแล้ววิ่งแล้วดีกว่าวิ่งทั้งวันดีไหมตื่นก็วิ่งนอนก็วิ่งคือวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: ว
2: ิ่
1: งเรียนจอสนอไป
2: แล้วก็รับ5,000,000อย่างวิวใช่ไหม
1: เออต้องมีทั้งพรแสวงกับพรสวรรค
2: ์เออครับมีลูกบ้าคุณฟังฮะจะให้ได้ก็ให้ได้
1: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: แต่ว่าเงินนี่มันก็มีผลเนาะต่อเด็กๆทุกวันนี้ถ้าเห็นน่ะใช่ไหมตอนยุคเรายังไม่มี
2: อ่
1: ะไม่มีคนที่แบบได้รางวัลให้เราเห็นงี้ไง
2: เออไปเล่าให้ลูกฟังดิ
1: ได
2: ้พ่อหนูไม่เต้นแล้วป้าหนูจะวิ่ง ได้ไหมป้าหนูจะวิ่งหนูไม่เต้นแล้ว
1: ไอ้ขายาวอยู่แล้วได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยว
2: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ครับผม
2: เออนั่นแหละฮะเอาวันนี้คุณสุรพลพรชัยศรีนะฮะอายุ46ปีชาวอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยครอบครัวได้เดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาพนมไปติดตามความคืบหน้ากรณีผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งพร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นทราบว่านายอำเภอเขาพนมเตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงยังไงคุณสุพลเนี่ยเล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาขณะที่กำลังขายไส้กรอกอีสานบริเวณ3แยกทางเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่หมู่3ตำบลสิงปุ่นอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่มีผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเดินมาที่ร้านก่อนชี้หน้าชี้แล้วก็ต่อยเขาที่ใบหน้า2ครั้งตนก็เลยสวนกลับนะหลังจากนั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ต่อยอีกเข้ามารุมก่อนที่มีคนเข้ามาแยกคาดว่าสาเหตุมาจากการที่ตัวเขาเนี่ยส่งข้อความผ่านทางไลน์กลุ่มข่าวสารบ้านคนกลางข่าวสารบ้านควนกลางหลังจากที่วัวผู้ใหญ่บ้านไปกินต้นปาล์มในสวนปาล์มได้รับความเสียหายนับ10ต้นนี่มีภาพด้วยวัวผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็ไปแจ้งความที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยที่เขาพนมแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาพนมเกรงว่าเรื่องจะเงียบหายหลังผ่านไปเกือบ1เดือนจึงมาติดตามเรื่องทราบว่านายอำเภอเขาพนมเตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงคาดว่าจะทราบผลในอีกไม่นานนี่แหละฮะโอ้วัวไปกินต้นปาล์มแล้วก็เลยโพสต์ในกลุ่มแถวหมู่บ้านสุดท้ายเจ้าของวัวคือผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยไม่พอใจปิดแทนวัวเลย
1: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ที่นนทบุรีนะครับเกลี้ยกล่อมมา2ชั่วโมงน
2: ะ
1: สุดท้ายยอมวางปืนแล้วพี
2: ่
1: เกือบเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นอีกแล้วนะครับตั้งแต่ตอน4โมงเย็นที่ผ่านมานะครับตำรวจนะนำโดยท่านผู้การสืบสวนภูธรภาค1นะครับก็ลงพื้นที่ไปนำกำลังไปเจรจากับผู้ต้องหานะครับโดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็ให้ครอบครัวเนี่ยนะครับมาช่วยเกลี้ยกล่อมนะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับผู้ต้องหามีปืนด้วยมีปืนด้วยนะฮะก็ในที่สุดนะครับเกลี้ยกล่อมอยู่2ชั่วโมงนะยอมวางปืนแล้วครับไม่มีเหตุร้ายใดๆที่น่ากลัวเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นทางสื่อออนไลน์หลายสื่อนะเขาก็พาดหัวว่าเป็นแบบขาวดวน เจอหนุ่มคลั่งถืออาวุธปืนอีกแล้วในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับก็อัปเดตล่าสุดนะจะได้ทราบกันว่าไม่มีเหตุร้ายใดเกิดขึ้นนะครับผู้ต้องหานี่ยอมวางปืนละเห็นบอกว่าไปถือปืนอยู่แถวหน้าคอนโดนะซึ่งตอนเย็นคนก็จะเริ่มกลับไงแถวแถวไซม้านะครับไซม้านนทบุรีฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6ไปรัสเซียกันหน่อยฮะวันนี้มีรายงานจากกรุงมอสโกของรัสเซียว่าสำนักงานกำกับดูแลโรคติดต่อเชื้อแห่งชาติรัสเซีย ออกรายงานว่าไม่พบผู้ติดเชื้อกับโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงวัย28ปีซึ่งเป็นเจ้าที่ประจำสถาบันวิจัยการโรคและเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงเมื่อ2ตุลาคมในวันที่เกิดเหตุไอ้เจ้าปรอดเชื้อแตกเนี่ยคุณผู้ฟังขณะเดียวกันลอสโปเตฟนัสซอยเนี่ยฮะก็ยกมันเป็นชื่อนะไอ้นัสโปรเตฟนัสซอยเนี่ยมันเป็นชื่อของศูนย์เชื้อแห่งชาติของรัสเซียเขาเนี่ยก็มีการยกเลิกมาตรการเฝ้าระวังบางส่วนหลังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการไม่พบเชื้อก่อโรคร้ายแรงขณะที่ 90% ของผู้ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคประมาณสัก200คนก็ให้กลับบ้านแล้วถือว่าปลอดภัยสำหรับสำหรับลอสโปเตฟนัสซอยเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยว่าเชื้อหรือโรคชนิดใดเป็นสาเหตุของโรคปอดบวมที่ทำให้เจ้าที่หญิงเสียชีวิตโดยระบุเพียงว่าเธอได้รับวัคซีนและภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออันตรายที่ทำงานด้วยขณะองค์กรอนามัยโลกนะคุณผู้ฟังฮะก็ออกแถลงการระบุว่าจำเป็นต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากรัสเซียเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านโดยเฉพาะผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเชื้อโรคที่มีการตรวจหาและสาเหตุของการเสียชีวิตก็เดี๋ยววันเสาร์พี่บอยจะสัมภาษณ์ทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยเรื่องนี้แหละเออว่าเชื้อการโรคว่ามันอะไรยังไงต
1: ้
2: องคุยกันนิดนึง
1: เยี่ยมไปเลย
3: มหานครโรคทิพ
0: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิม

0: พลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: มหานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
9: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
10: เอาวันนี้ไหมแม่แจ้งความจับลูกแท้ๆแล้วนะครับหลังจากที่ให้แม่ไปอยู่ในศูนย์พักพิงนะแล้วก็จ้างกู้ภัยมาอุ้มนะครับ อุ้มนะไปขังอีกต่างหากแม่พัดวันนี้นะครับก็ไปที่สน.วังทองหลางนะครับกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะลูกชายแท้ๆลูกในไส้จ้างวานกู้ภัยมาอุ้มตัวแม่ไปขังไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเห็นเป็นห้องกรงเป็นเตียงเหล็กนะลักษณะเหมือนมีลุ่มมัวลวดหนาเหมือนเรือนจำนะครับก็วันนี้คุณแม่นะครับบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายเลยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะถึงจะเป็นลูกหรือใครก็ตามนะครับแม้ว่าตนเองจะมีความรู้สึกสงสารลูกตามสัญชาตญาณความเป็นแม่แต่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้บทเรียนเขา
11: ครับ
10: นะครับก็โดยเมื่อได้พบลูกหลังเกิดเหตุเนี่ยลูกชายนะก็บอกว่าไม่ทราบสภาพความเป็นอยู่ว่าแม่จะต้องไปลำบากขนาดนี
11: ้
10: นะแต่เชื่อไหมว่าวันนั้นที่ไปออกรายการคู่กันที่เขาก้มลงไปกราบแม่พี่บอย
11: ครับ
10: พอจบรายการเนี่ยเดินเข้าลิฟต์ไปปุ๊บหลังจากนั้นไม่เคยคุยกันอีกเลยก็แปลกนะครับลูกก็ไม่ได้แบบแสดงความเป็นห่วงเป็นใยอะไรอย่างนี้เลยนะจนถึงที่มาออกรายการวันนี้วันหนึ่งนะฮะนะครับขณะที่พี่เอกนะครับเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับก็บอกว่าการแจ้งความในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแจ้งความเพื่อเอาผิดให้ถึงที่สุดกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการอุ้มกักขังนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชายผู้จ้างผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในศูนย์ดูแลนะครับนะก็เป็นความประสงค์ของคุณแม่ ที่จะแจ้งความดำเนินคดีนะกับทุกคนนะครับ
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: คุณผู้ฟังฮะอันดับ4มาดูเรื่องของความเสียหายของนาข้าวในพื้นที่จังหวัดสักแก้วหลังน้ำท่วมใหญ่วันนี้คุณกฤษดาพลศิษฐ์ฮะเกษตรกรจังหวัดสักแก้วก็เปิดเผยสถานการณ์ผลกระทบด้านน้ำท่วมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย9อำเภอ57ตำบลมีเกษตรกรเสียหายรวม 16,197 รายพื้นที่การเกษตรคาดว่าเสียหายพุ่งสูงถึง 240,000 กว่าไร่ครอบคลุมทั้งนาข้าวพืชผักพืชไร่เช่นมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลอดจนไม้ผลและไม้ยืนต้นเช่นลำไยทุเรียนไผ่ปาล์มน้ำมันแล้วก็กระท้อนที่เอ่ยมาบ้านพี่มีกระท้
10: อ
3: นบ้านพี่มีเงาะบ้านพี่มีมะม่วง
10: โอ้โห
3: บ้านพี่มีกล้วย
10: นี
3: ่บ้านพี่
10: นี่ปลูกหรือซื้อมาฮะ
3: ละมุด
10: อ๋อ
3: บ้านพี่มีมะยงชิดบ้านพี่มีขนุน
10: โอ้โห
3: เจ็ดอย่างร่ม
10: นี่คืออะไรจะบอกว่าต้องได้เหมือนกันไหม
3: ไม่น้ำไม่ท่วมปลูกไว้ไม่ออกลูกเลยที่พูดเนี่ยต้นม
10: า
3: เลย
10: ไปซื้อมาน
3: ั่นน่ะสิ
10: ครับผม
3: นี่แหละฮะเบื้องต้นทางจังหวัดก็ประกาศให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้ว9อำเภอ55ตำบล4เทศบาลก็คาดการณ์ความเสียหายเริ่มมีแนวโน้มลดลงหลังมีการปรับปรุงตัวเลขให้ชัดเจนอีกครั้งนะฮะก็หนักสุดเลยคือที่อำเภออรัญญประเทศตรงนั้นเนี่ยคาดว่าประมาณสัก 80,000 กว่าไร่แล้วก็ที่อำเภอเขาชะกัน 3,000 กว่าไร่ขออภัยเขาชะกันมีประมาณสัก 51,000 กว่าไร่อำเภอเมืองสระแก้วประมาณสัก 34,000 กว่าไร่วังน้ำเย็นก็แถวๆประมาณสัก 20,000 กว่าไร่โคกสูงก็เยอะโคกสูงก็เยอะคลองหวาดก็เยอะนี่นะฮะก็ถือเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาวะน้ำท่วมใหญ
10: ่ครับผม
9: มหานครรอบทิศอันดับ3
10: วันนี้นะครับไหนขอดูอีกทีเพื่อความแน่นแน่เพื่อความชัวร์ว่าข้อมูลไม่ผิดนะเฮ้ยไม่คิดไปไหนละเดี๋ยวสักครู่นะคุณผู้ฟังนะครับไม่ผิดนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบการจากไปนะของคุณมิตรชัยบัญชาก
3: ี่ปีแล้ววะ
10: โอ้ก็ท่านเสียชีวิตปี13นะพี่ปีนี้69นะ
3: 1399
10: ก็56ปีแล้วพี
3: ่
10: นะฮะพระเอกขวัญใจตลอดกาลขวัญใจมหาชนนะครับของหลายคนใช่ไหมฮะวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมนะครับที่พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาที่พิษณุโลกที่พัทยาเขาก็มีงานนะพัทยาเนี่ยเป็นจุดที่ถ่ายทำแล้วก็คุณมิตรเนี่ยตกจากเฮลิคอปเตอร์นะครับก็วันนี้นะครับจัดกิจกรรมรำลึก56ปีมิตรชัยบัญชาจัดงานแบบย้อนยุ
3: ค
10: นี่ย้อนยุคแบบมนรักลูกทุ่งนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไปงานวันนี้ก็ต้องเป็นรุ่นที่แบบรุ่นพ่อๆแม่ๆนะฮะที่ชื่นชอบคุณมิตรชัยบัญชาแล้วก็อยากจะแต่งตัวย้อนยุคเป็นแนวแบบมนรักลูกทุ่งพี่คล้าวกับน้องทองกวาวจูงกันมาเที่ยวงานนะครับก็ทางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะฮะพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาเนี่ยเขาก็จัดงานนี้ขึ้นนะครับผ่านทางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกนะฮะแล้วก็ทางกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะฮะจัดขึ้นมาเขาบอกว่าจัดแบบนี้มา7ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ปีนี้อาจจะไม่ทันนะปีหน้าก็ลองติดตามข่าวสารนะว่าเนี่ยถ้า8ตุลาคมเนี่ยวันที่ครบรอบเนี่ยนะก็จะได้มีโอกาสเผื่อไปเที่ยวแล้วก็จะได้ไปร่วมงานนะเพราะบรรยากาศในงานมันก็เป็นคงเป็นเหมือนงานวัดงานย้อนยุคอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ได้สนุกสนานกันไปอีกแบบนึงนะครับ
9: มหานครรอบทิศอันดับ2
3: วันนี้ CIB เขาไปจับผู้ต้องหารายสำคัญนะฮะโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบ ก็สั่งการให้ลูกน้องท่านไปจับกุมตัวนายสุไฮมีอายุ27ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาสมคบโดยการตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดโอ้โหข้อหานะก็เรื่องของยาบ้า นี่แหละครับก็แล้วก็เรื่องของการจำหน่ายด้วยแล้วก็ที่สำคัญเป็นผู้ต้องหาสำคัญของบชปสลำดับที่36จับได้พร้อมอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม.4Z 1กระบอกปืนขนาด9มม.5จำนวน52นัดกระสุนนะ

0: เลียงยาบ้าจากภาคเหนือผ่านระบบพัสดุคือขนส่งมายังกทมเพื่อใช้เป็นจุดพักยาก่อนส่งต่อไปทางใต้ก็มีลูกค้าอยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้จากการสืบสวนนายมูฮัมหมัดซารีฟเป็นผู้รับพัสดุยาเสพติดแล้วนำไปไว้ที่พักแห่งหนึ่งย่านสวนหลวงอ้าวบ้านดง
1: อ้
0: าวสวนหลวงเลยก็เลยขยายผลไปกระทั่งไปเจอตัวนายชัยนันท์ชวนขออภัยนายชัยยันกับนางสาวสุภรักษ์นำมาด้วยกันมารับขับรถกระบะมารับยาตามจุดนัดเจ้าที่ก็เลยแสดงตัวจับกุมไว้ได้แล้วก็ขยายผลจากนายชัยยันให้การว่ารับจ้างให้มารับยาเสพติดเพื่อนำไปส่งต่อยังพื้นที่ภาคใต้และกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เลยขยายผลนี่แหละฮะคร
1: ับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อันดับหนึ่งก็อัปเดตฟ้าฝนกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นรายวันเลยแล้วกันเพราะว่าตอน5โมงเย็นที่ผ่านมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนฉบับที่4นะครับก็วันพรุ่งนี้ฝนจะตกที่ไหนบ้างเผื่อคุณผู้ฟังนะฮะนี่เลยนะครับเอาที่อีสานก่อนเลยนะนี่พี่แฟนคลับเราอ่ะนะครับพี่ปุญญวัฒน์อ่ะนะครับจากอุบลใช่ไหมทุกวันเลยใช่ไหมอยู่อุบลนะพี่เนาะเตรียมตัวรับมือนะครับพี่นาก็อยู่บนนะวันพรุ่งนี้9ตุลาคมจะมีฝนหนักนะครับในภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อีสานเนี่ยเขาระบุเลยนะครับตอนนี้กรมอุตุเขาแบบว่าแอดวานซ์พัฒนาละอีสานเนี่ยมีที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีอันนี้จะมีฝนหนักนะครับภาคตะวันออกมี2จังหวัดในวันพรุ่งนี้นะฮะจันทบุรีกับตราดภาคใต้เนี่ยจะลงไปแค่เพชรบุรีประจวบแล้วก็สุราษฎร์รวมไปถึงนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะครับฝั่งอ่าวไทยนะพรุ่งนี้มีแค่นี้เลยนะครับแต่ถ้าวันที่10เนี่ยเยอะเลยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตแล้วกันเนาะคร่าวๆก็วันที่10เนี่ยจะมีกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็หลายพื้นที่ในภาคกลางด้วยนะครับจะมีฝนตกหนักเผื่อวันเสาร์อาทิตย์นะครับใครจะไปไหนยาวต่อเนื่องไปถ้าคนกรุงเทพเนี่ยก็10-11นะครับน่าจะเจอฝนน่าจะเจอฝนนะฮะนะก็เอาเป็นว่าเอาพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ก็จังหวัดที่ผมเอ่ยไปตอนแรกก็เตรียมตัวนะครับรับมือกันพี่เนเน่สวัสดีนะครับแหมชื่อเหมือนนักร้องเลยลุงจรูนสวัสดีนะครับนะฮะพี่สุนิสานะครับคุณวันนี้นะพี่สุรเดชบอกว่าเราวิ่งเราวิ่งล่างวิ่งบนยังไม่ได้ขนาดนี้เลย
3: ได้อะไร
1: เราข่าวอะไรกันไปได้อะไรขนาดนี้
3: นักกีฬาไ
1: งอ๋อเราวิ่งอ๋อเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกจะไปวิ่งนี่คือวิ่งอย่างนี้เปล่า
3: ไม่น้องพี่เป็นความคิดซับซ้อนวิ่งออกกำลังกายจริงจริง
1: ไม่ได้วิ่ง1วิ่ง2วิ่ง7พี่สุรเดชเขาไวกว่าเราเขาบอกว่าเขาวิ่งล่างวิ่งบนเลย
3: ไม่เข้าเลยใช่ไหม
1: นะครับพรุ่งนี้นะครับมาฟังข่าวแล้วก็พูดคุยกันแบบนี้นะครับสบายๆ สไตล์ดีเจบอยดีเจด้งกันใหม่นะครับ1ทุ่มเจอกันนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อยาวๆไป
3: วันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในอำเภอพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,419 ชุดจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน3ชุดรวมสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,500 ชุดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอบางบานพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน 1,497 ชุดจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยียบเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน3ชุดรวมสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,500 ชุดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลเมืองล้อมรัฐจังหวัดลำปางและโรงเรียนส่งวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพนเอ็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางเพลน้อยจังหวัดสมุทรปราการ10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุขในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาฯรังสฤษฐ์และวัดบางในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ครอบครัวคำนึงธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบริษัท Quality Property Management จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเดินสว่างทางหลวงวัดท่าโกแก่วัดมหาธาตุวัดลัทธิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอลานเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฐ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีหน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสุทธิรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

0: 1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย

0: ับมาเนี่ย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับนะคะในช่วงหัวค่ำแบบนี้แหมเป็นเพลงที่รู้สึกมันหวานเนาะมันแอบหวานๆอยู่เหมือนกันนะคะมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้จากตั๊กแตนชลดาค่ะขอโทษที่ทำให้รอจากป๊อปปี้นะคะและรอทำอย่างนั้นกับเธอจากเอิร์นเดอะสตาร์นั่นเองค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะในช่วงหัวค่ำแบบนี้2ทุ่มจนถึง4ทุ่มค่ะพิมดาดูแลคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเปิดวิทยุฟังไปพลางๆหรือว่าใครอยากจะเข้ามาชมทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจรัวๆให้ด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืม SMS กันด้วย4689400ค่ะช่องทางนี้เพิ่มเติมเพลงที่คุณชอบนะคะอยากจะเชียร์ศิลปินคนโปรดทางช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะตอนนี้รถไฟมารอแล้วค่ะเรียกขึ้นรถไฟกันทั้งตอนกลางวันทั้งตอนกลางคืนเลยนะคุณผู้ฟังนะวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนเลยรถไฟเนี่ยนะคะสวัสดีพี่พีระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอนนะคะพี่วิจิตสวนโรจน์ค่ะพี่ปัดเมืองกรุงพี่รมิดาพี่สันทัศน์พี่ปุญญวัฒน์ค่ะแล้วก็ยังมีพี่ตรินกิจนะคะบอกว่าสัปดาห์หน้ากลางเดือนตุลาคมเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่ะเย้ดีใจจังเลยฝนไปสักทีเถอะนะคะเข้าสู่ฤดูหนาวสักทีเถอะนะคะหนาวจริงไหมอีกนะคะต้องมานั่งลุ้นกันอีกพี่สาวคำเจ้านะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีนะคะพี่ละไอจันสุมาพี่จินดาเหล่าชัยคุณยายพอเพียงนะคะบอกว่านอนแล้วจ้ะพรุ่งนี้ขึ้นเวรเช้าค่ะนะคะอ่ะไปนอนนะคะขอให้วันนี้นอนหลับฝันดีนะคะคุณยายพอเพียงนะพี่จินดาเหล่าชัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปัดเมืองกรุงอทักทายกันแล้วพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะลูกแชมป์สีสุกนะคะพี่อินแทนจันทราชด้วยนะคะพี่สุรยุทธ์ก็แซวมาเขาบอกรถไฟถึงกระฉังไม่ถึงกระฉังถึงกระฉังไม่ถึงกระฉังโอ้นี่บอกไวเลยนะพี่บอกไวบอกอายุเลยนะเนี่ยคนที่พูดคำนี้เป็นเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เด็กเส้นสดด้วยนะคะมีพี่ภูรัตนพันธ์นะคะมีพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีใช่ไหมนะคะไม่แน่ใจใช่หรือเปล่านะนะคะเข้ามาทักทายกันด้วยนะคะหมดหรือยังนะถ้าเกิดว่าหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรถไฟกำลังจะออกแล้วนะพี่เป็ดสมบูรณ์พี่ส่งเสืออบนะคะแล้วก็มีพี่บัญชาสิมมาพี่สายชนจรัสกูลพี่รัตแกงซ่าคนน่ารักพี่ดาวสุขครับผมพี่สมยศแก้วเป่งเยออสามยานคุณแม่เกลคนสวยด้วยนะคะนี่แหละประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบ2เพลงเดี๋ยวแถมให้เลย2เพลงหลังจากจบ2เพลงนี้จะขอ1สายหน้าใหม่นะคะ022481366ค่ะให้เวลาถึง2เพลงเลยนะคุณผู้ฟังโทรมาขอเพลงกันได้นะคะโทรมาจองสายหน้าใหม่กันได้กับแป้งโกะคนสวยค่ะ

0: สองเพลงค่ะโนบราโนรานะคะจากพี่วิวกัลยาณีและโนราพลัดถิ่นจากพี่เนตราเชนและพี่กล้วยสแตมค่ะคุณผู้ฟังนี่สองโนราเลยเห็นไหมล่ะอ่ะคุณผู้ฟังขาหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะ022481366ค่ะใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรมาจองสายกันได้เลยนะกับแป้งโกะคนสวยนะคะ022481366ตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคุณผู้ฟังนะนะคะหรือว่าใครอยากที่จะจองไว้เผื่อชั่วโมงหน้านะคะก็โทรมาจองกันได้วันนี้สายหลังไมค์นี่ค่อนข้างบางเบามีแต่คนโทรมาหลังไมค์แต่ไม่มีใครอยากคุยหน้าไมค์เลยเอ๊ะมันเป็นยังไงนะ
1: สนับสนุนโดยไม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: มีนาค่ะ
0: พี่มีนาเหรอคะ
2: ไม่แต่วีนา
0: โอเคพี่วีนาพี่วีนาทำอะไรอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: ตอนนั้นจะนอนแล้วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออยู่ที่ไหนคะจังหวัดอะไร
2: พัทลุงค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออยู่พัทลุงใช่ไหมคะที่พัทลุงฝนตกไหมคะ
2: วันนี้ไม่ตกค
0: ่
2: ะ
0: อ่าแล้วปกติตกเหรอคะหรือยังไงตกบ่อยไหมที่พัทลุงเนี่ย
2: เมื่อวานตกวันนี้ไม่ตกตกมั่งไม่ตกมั่ง
0: ตกมั่งไม่ตกมั่งเห็นบอกว่าภาคใต้นี่คือเป็นภาคที่ฝนตกตลอดทั้งปีหรอใช่ไหมพี่วินา
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมแล้วน้ำท่วมไหมคะ
2: ท่วมค่ะถ้าถึงช่วงที่ว่าน้ำท่วม
0: แต่ช่วงนี้ไม่ได้ท่วมใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตอนกลางวันได้ทำงานไหมคะพี่วินาวันนี
2: ้ทำงานวันนี้ปูพื้นแล้ว
0: ทำอะไรนะคะ
2: ถูพื้นบ้าน
0: อ๋อถูพื้นบ้านงานบ้านใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อ๋อได้ทำงานแล้วเนาะวันนี้แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: บุตรกบาของเมนตัน
0: ได้เลยมอบให้ใครไหมคะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกใจที่เป็นแฟนรายการของน้องจินดาแล้วก็พี่เด็กดีเจแล้วก็พี่เด็กน้องหลังไม่ด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะพี่วินาขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะคืนนี้พักผ่อนนอนหลับยังมีความสุขนะคะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิลฮิวใจค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: จือบอกค่ะเป็นเวอร์ชันรีมิกนะคะเป็นเวอร์ชันของพี่ดอกอ้อทุ่งทองนั่นเองนะคะเป็นจือบอแบบมันๆโจ๊ะๆนะคะหยิบมาฝากกันจากงานมหานครแคนิวาลดนตรีแห่งภูษาสินนะคะจัดเมื่อวันที่21ธันวาคม2568ณลานอเนกประสงค์บมจ.อสมท.นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้กันค่ะด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นค่ะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยนะคะกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการก็กู้ได้ค่ะผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะคะมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะคะเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เทียนกินไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮือกคุ้งทุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เทียนกินไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮือกคุ้งทุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อนะคะแล้วก็จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยค่ะ022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะโทรมาจองกันเยอะๆนะวันนี้ไม่ค่อยมีสายหน้าไมค์มีแต่สายหลังไมค์เพียบเลยคุณผู้ฟังค่ะโทรมาจองกันได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนะคะถ้าเกิดว่าใครได้สายหน้าไมค์เดี๋ยวน้องแป๊กกบจะติดต่อกลับไปนะคะทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เป็นเพลงที่มีคนขอมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแหละแต่วันนี้ยังไม่ได้เปิดให้เลยก็เลยจัดเพลงนี้ให้เลยก็แล้วกันค่ะเป็นเพลงที่กระแสแรงมากเลยนะตอนนี้จากน้าแอดคาราบาวฟีเจอริ่งกับพี่ปานธนพรเพลงอะไรคุณผู้ฟังรู้หรือยังเน่ๆนายแน่มาก

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ที่มีรายชื่อรัฐมนตรีรวม18คนว่าเพิ่งกลับจากต่างประเทศเห็นรายชื่ออยู่ไม่มีปัญหาคณะรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบและชี้แจงข้อสงสัยให้ประชาชนได้รับทราบผู้สื่อข่าวถามว่าสงสัยหรือไม่ว่าทำไมมีแต่ชื่อของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าไม่มีถึงจะแปลกทั้งนี้ทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วประชุมคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทุกสัปดาห์ฉะนั้นทราบความเป็นไปและเน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเตรียมความพร้อมในการชี้แจงหรือแม้รัฐมนตรีที่ไม่ได้ถูกอภิปรายถ้ามีการพาดพิงถึงหรือนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการชี้แจงแทนในส่วนงานจะต้องมีความพร้อมการมีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยก็เปรียบเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงฉะนั้นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงต้องพร้อมที่จะออกมาชี้แจงกล้าทำไม่ร่วมซักฟอกชี้ฝ่ายค้านหวังผลการเมืองมุ่งปมหัวสวมากกว่าตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราโฆษกพรรคกล้าธรรมกล่าวถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคฝ่ายค้านว่าพรรคกล้าธรรมไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคแกนนำฝ่ายค้านให้ร่วมพิจารณาหรือร่วมลงชื่อในยติดังกล่าวจึงไม่ได้ร่วมลงชื่อแต่ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายรายไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจควรใช้เป็นเวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เนื้อหาที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นการเมืองโดยเฉพาะเรื่องหัวสวมากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นเกมทางการเมืองกันแน่อภิสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามน้ำท่วมกทมและการยกเลิกบึงคูบอนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนอกจากนี้ยังได้ถามถึงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงของกทมกรณีบึงคูบอนที่อยู่ในแผนตั้งแต่ปี2556แต่จุดพลิกคือปี2566พบว่าผู้บริหารกทมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมและตั้งข้อสังเกตว่าใช้งบจำนวนมากกระทบประชาชนทั้งที่ผ่านการประชาพิจารณ์และเดินหน้ามาจนถึงออกพระราชกฤษฎีกาแล้วจนสุดท้ายนำมาสู่การยกเลิกเป็นทางการในปี2569ตามข้อสังเกตของผู้บริหารกทมจึงขอให้รัฐมนตรีช่วยตรวจสอบนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่ายอมรับว่าบึงคูบอนได้รับการทบทวนจากกทมเพราะใช้งบประมาณสูงและทบทวนให้ทำระบบระบายน้ำที่คุ้มค่ามากกว่าแต่สิ่งที่กังวลตนพร้อมตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้โครงการแก้มลิงมีความจำเป็นส่วนโครงการทดแทนคือทำอุโมงค์ก็มีความจำเป็นเช่นกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องจากส.ส.ที่ต้องการบึงคูบอนกลับมาแล้วทางมหาดไทยจะช่วยดูส่วนการทำงานของกทม.ยอมรับว่าการประสานงานของเจ้าหน้าที่มีปัญหาบางพื้นที่ไม่มีประสบการณ์บริหารสถานการณ์ยามวิกฤตซึ่งได้ติ่งไปยังกทม.แล้วราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งไม่หยุดกบน.ปรับขึ้นราคา75สตางค์คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

0: เติมหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ75สตางค์ยกเว้น B20 E20 E85 ราคาคงเดิมปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งสูงจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุสดันค่าขนส่งขึ้นทันทีประกอบกับจีนระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีซ้ำด้วยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงถึง3,200,000บาร์เรลซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ดันราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยทรายสวนศรีสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
2: าแล้วชั่วโมงที่สองแล้วนะคะพิมดามหานครนะคะสายบ้างพิมดาบ้างอะไรบ้างสลับกันไปมานะคะมาดูแลคุณผู้ฟังค่ะจนถึงสี่ทุ่มตรงเลยนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่พิมพ์ครับ
2: สวัสดีค่ะเสียงหล่อมากๆเลยใครคะเนี่ย
3: อ๋อผมโทรจากแก้วพิษณุโลกครับ
2: แก้วใช่ไหมคะ
3: ครับเป็นผู้พิการทางสายตาครับ
2: อ๋ออยู่พิษณุโลกเหรอคะ
3: ครับ
2: ทำอะไรอยู่ตอนนี
3: ้ขายลอตเตอรี่แล้วเพิ่งกลับมาบ้านนะครับ
2: อ๋อลอตเตอรี่นี่เขาขายกันวันไหนบ้างอะคะพี่แก้ว
3: ก็ขายทุกวันจนวันออกวันสุดท้ายก่อน2โมงเย็นครับ
2: อ๋อแล้วถ้าสมมติว่าออกแล้วปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นขายต่อเลยมั้ยหรือว่าเว้นไปกี่วัน
3: ต้องไปเอาลอตเตอรี่ชุดใหม่มาก่อนครับ
2: เว้นประมาณกี่วัน
3: วันหนึ่งครับวันหนึ่งถึงสองวัน
2: เอาเว้นวันสองวันแล้วก็ขายต่อเลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: อ๋อดีจังเลยเนาะแล้วขายกี่วันถึงจะหมดครับประมาณกี่วัน
3: ก็13-14วันแล้วครับ
2: อ๋อก็ขายจนถึงเกือบจะลอตเตอรี่ออกเลยเนาะ
3: ครับ
2: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่แก้ว
3: สาวบางกลวยครับของคุณออนออลดีครับ
2: ได้เลยคิดถึงสาวบางกลวยอยู่หรือเปล่า
3: ไม่ครับพอดีฟังเพลงนี้แล้วชอบครับชอบคุณออนเขาร้องเขาเสียงหวานดีเนาะ
2: ใช่นะก็จะเป็นเพลงที่กลับมาดังด้วยเนาะใช่ไหมเพลงนี้
3: ใช่เป็นไวรัลในTikTok
2: เนาะ
3: TikTokด้วย
2: นี่เห็นไหม
3: ผมต้องเรียกพี่ว่าพี่แล้วแหละ
2: เหรอได้ได้
3: เพราะผมน่าจะเด็กกว่าพี่อ่ะเพราะผมเกิด3-4ไง
2: อ๋อได้เลยน้องแก้ว
3: คร
2: ับ นะอยากฟังเพลงสาวบางกลวยนะมอบให้ใครไหมคะ
3: ครับมอบให้ทุกเสียงลูกหลายแฟนเพลง95แหละครับ
2: ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงนะคะพูดตามพี่พิมดานะคะ
3: ได้ครับว่ามาเลยครับ
2: ขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
2: น้ำจิ้มเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาใหม่ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยาราอาห่า
3: และไอยาราอาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาราอาห่า
3: ไอยาราอาห่าน
2: ี่สุดยอดเลย
3: ขอบคุณคร
2: ับ ขอบคุณน้องมากเลยน้องแก้วถามหน่อยสิน้ำท่วมไหมอ่ะพิษณุโลก
3: ได้ครับ
2: พิษณุโลกเป็นยังไงน้ำท่วมไหมคะตอนนี
3: ้ก็ไม่มีนะครับป
2: ี
3: นี้พิษณุโลกไม่มีครับ
2: ดีจังเลย
3: แต่ก็โดนบ้างบางอำเภอนะ
2: นะ
3: แต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่
2: ก็มีบ้าง
3: อำเภอนครไทยเบอร์ชาติการโดนบ้างครับ
2: แต่ว่าที่ตรงที่น้องแก้วอยู่นี่คือไม่โดนเนาะ
3: ไม่โดนครับ
2: ขอให้ไม่มีท่วมนะปีนี้นะคะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะน้องแก้ว
3: ครับอยากให้เข้าหน้าหนาวแย่แล้วนะพี่
2: เนาะอยากหนาวเหมือนกันเนี่ยจะได้หนาวกันไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยปีนี้
3: เดี๋ยวนี้ร้อนมากเลยนะพี่บรรยากาศเปลี่ยนไปนะพี่พิมพ์เชื่อไหม
2: ค่ะใช่ใช่
3: เพราะว่ามันเกิดภาวะเรือนกระจกด้วยผมว่านะ
2: ใช่จริงๆเนาะโลกมันเปลี่ยนไป
3: ตอนสมัยผมเรียนมันก็เริ่มร้อนแล้วนะสมัยผมเรียนม.2 ม.3ก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วนะภาวะเรือนกระจกอะผมจำได้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะ
2: ใช่แล้วก็ค่อยๆร้อนมาเรื่อยๆเลยเนาะน้องแก้วเนาะ
3: ครับ
2: เนาะ
3: ป่ามันถูกทำลายด้วยพี
2: ่ใช่ไหม
3: ม
2: ัน
3: ตัดกันหมดไงมันก็เลยเหมือนกับฝนก็เลยตกไม่ตรงฤดูหนาวก็มาไม่ตรงเวลาซะละเดี๋ยวนี้มันแปรปรวนไปหมดแล้วอากาศอะพี
2: ่เนี่ยน้องแก้วนี่เก่งมากเลยนะเนี่ยนะแล้วก็แบบรู้ความรู้รอบตัวเยอะด้วยแล้วก็วิเคราะห์เก่งมากๆเลยอ่ะนะ
3: ตอนนั้นสมัยเรียนอยู่เคยไปประกวดสังคมไงพี
2: ่ราคาเดี๋ยวขอโทษนะน้องแก้วตอนนั้นที่น้องแก้วไปเรียนอยู่อ่ะคือน้องแก้วเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตาหรือยังคะ
3: ครับเป็นแล้วครับเป็นตั้งแต่กำเนิดแล้วครับ
2: อ้าวหรอคะแล้วเวลาเรียนก็คือเรียนอักษรเบลอย่างเงี้ยเหรออ
3: ักษรเบลครับ
2: โอ้โหแล้วแปลว่าอ่านหนังสือเยอะมากๆเลยสิใช่ไหม
3: ก็อ่านเยอะครับเพราะเรียนสังคมเยอะตอนนั้นไปประกวดด้วย
2: โอ้โหเก่งมากเลยอ่ะเนาะ
3: ครับ
2: นะคะเป็นกำลังใจให้นะขอให้น้องแก้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเอาล่ะโอ้ยเป็นผู้พิการทางสายตาที่เก่งอีกหนึ่งคนเลยเนาะขยันด้วยขยันตั้งใจเรียนและขยันอ่านหนังสือด้วยนะคะก็ขอให้น้องแก้วประสบความสำเร็จเนาะไม่ว่าจะคิดหวังอยากจะทำอะไรนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการเลยนะคะเอาล่ะน้องแก้วก็ขอสาวเมืองกรวยมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพาเรทชุดนี้มีสาวอะไรบ้าง

0: 4สาวด้วยกันนะคะมีสาวที่ไหนบ้างมีสาวบ้านแพนค่ะจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์บ้านแพนนี่ไหนใช่อยุธยาปะนะน่าจะใช่นะคะแล้วก็สาวสันกำแพงค่ะจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะสาวบางกรวยจากน้องออนอรดีค่ะและสาวเมืองการจากพี่ดวงตาคงทองนะคะมาด้วยกัน4สาว4จังหวัดเลยนะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยยารา รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยารา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่พัก
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้อัยรารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราม
0: าแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะรถไฟมารอคุณฟังแล้วเช่นเดียวกันนะคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะกดไลค์กดหัวใจนะคะส่งสติกเกอร์ตัวเดียวพอแล้วก็รายงานตัวมาได้นะคะเพราะว่ารถไฟมารอคุณผู้ฟังแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะเดี๋ยวเรียกหลังไมค์กันก่อนนะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบเลยค่ะพี่ดอนเดี๋ยวก็พี่สายยันไม่ใช่เดี๋ยวก็อันนี้ชื่อศิลปินชื่อเพลงนะไม่ใช่เอาใหม่สิเริ่มใหม่หลังไมค์พี่กู๊ดชลบุรีพี่หง่าชุมพรพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่อนันต์โคราชพี่ฉันทนารังสิตพี่วอนจังหวัดกลางพี่อริศกระบี่พี่ไพศาลศรีสะเกษพี่การสมุทรปราการพี่วันวิสาสุโขทัยพี่สุนาจังหวัดเลยลุง935แท็กซี่พี่แมนลำปางและพี่พลอยอุบลนี่นะคะก็มากันเพียบเลยเหมือนกันนะหลังไมค์นะตอนชั่วโมงแรกมันจะบางเบาแต่ว่าไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยมากันเพียบนะคะคือเขาอยากขอเพลงหลังไมค์เขาไม่ได้แบบว่าอยากคุยหน้าไมค์ไงนะคะแล้วก็ยังมีนะคะทาง Facebook Live นะคะพี่สุธีราพรมสีแก้วนะคะพี่ชัยโอท่าสะอ้านนะคะพี่ดาวพระสุขครับผมพี่น้องบอมจอมซ่าน้องไบสไลเดอร์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ทศพลด้วยนะคะพี่สุภาค่ะพี่ชุติยาด้วยนะคะบอกว่าทำไมโหลดแอปของ FM 95ไม่ได้ปกติใช้งานได้นะคะเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะนะคะหรือว่าดูสัญญาณเน็ตไหมพี่ชุติยาลองดูไหมถ้าเกิดว่าสัญญาณเน็ตอะไรก็แล้วปิดเครื่องเปิดเครื่องโทรศัพท์ก็แล้วยังใช้ไม่ได้แปลว่าแอปมีปัญหาอาจจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะคะแล้วก็ยังมีน้องกัญญารัตน์นะคะกวางน้อยไม่หลับไม่นอนนะเราเนี่ยนะออกเวรแล้วก็ยังมานั่งทำรายการมานั่งดูรายการอีกนะคะน้องแชมป์สีสุขลูกชายแม่นะคะพี่เขยต่างบ้านสะใภ้ต่างเมืองนะคะบอกว่าคงไม่มีสาวชัยภูมิไม่มีจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนูเพียรภกากุลนะคะพี่หนีดูกูสนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วเป็นอะไรหรอเขาเป็นอะไรกันอ๋อเขาแซวกันอยู่นะคะแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สาวคำเจ้านะคะแล้วก็พี่อุดรนะคะหมดหรือยังน้องบอมจอมซ่านะคะพี่หนูเพียรนะพี่ชอชัยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่ทศพลพี่เล็กเสาะกราวนะคะพี่สำรวยก้าวซับจากสุราษฎร์ธานีพี่สุธีราพรมสีแก้วด้วยนะคะดูซิหมดหรือยังน้องเบลเบดนะคะพี่แต๋วสะพานใหม่ด้วยนะคะแล้วก็พี่สำรวยทักทายแล้วเรียบร้อยเนาะโอ้น่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะทางนี้เป็นยังไงคะทางนี้นะคะมีบ้าน TikTok ด้วยนะคะก็มีหลายๆบ้านเลยตอนนี้นะคะก็จะเป็นน้องบายน้องหนีด้วยทำไมมันชื่อซ้ำล่ะน้องแวนน้องเอฟอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะทักทายกันเข้ามานะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะแล้วรถไฟออกแล้วนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่โชเล่ชคัตพลมาฝากด้วยในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงใหม่จากโชเล่สักขพลนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงยาวนิดนึงนะเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนะคะจากพี่โชเล่สักขพลนะคะเพราะจังเลยอ่ะเพลงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบนะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วคำร้องทำนองค่ะโชเล่สักขพลเขียนเองนะแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่ตะวันเพชรรัตน์ค่ะเขาเรียกว่าเป็นคู่บุญของเขาเลยทั้งสองคนนี้เขาต้องทำงานร่วมกันนะคำร้องทำนองเรียบเรียงเนี่ยนะคะสองคนนี้เขาต้องอยู่คู่กันเนาะแล้วเขาก็เป็นคู่บุญกันนะคะวาสนาส่งบุญพาวาสนาส่งนะคุณผู้ฟังใครชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะจอคิวพีต้องขอขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ใจคุณผู้ฟังเลยนะเนี่ยเพราะคุณผู้ฟังขอมาหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวสิทธิ์ฟิชเชอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะคะพี่ทศพลจัดให้แล้วนะพี่ทศพลขอมาแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะบอกถูกใจจังเลยเพลงนี้นะคะเพลงนี้เนี่ยนะคะหม้อหุงข้าวอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่11นะคะเคยอยู่ในฮิตที่1ตั้ง9สัปดาห์ด้วยนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะบาปบุญจากพี่หนูมิเตอร์และพี่เล็กเซเรนนะคะนี่ตอนนี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่1อยู่นะเป็นสัปดาห์แรกเลยที่เขาขึ้นฮิตที่1แล้วก็มีคนขอกันเยอะจริงๆเนาะสำหรับเพลงนี้นะคะหยิบมาฝากกันค่ะ2เพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อหลังโฆษณามีเรื่องสั้นมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ

0: อยทรายสวนสี
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 95
1: โดยทรายสวนสีเอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อแล้วนะคะอันนี้คือพิมดาเองนะคุณผู้ฟังนะอาจจะแบบว่าสปอร์ตอาจจะงงๆเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ใช่น้องทรายนะวันนี้พิมดามาดูแลคุณผู้ฟังแทนนะคะเอาละคุณผู้ฟังอย่างที่บอกแหละว่าหลังจบโฆษณาจะมีเรื่องสั้นๆอันนี้สั้นมากเลยนะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันด้วยค่ะเรื่องสั้นวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่คุณนายกับสาวใช้นะคะเขาคุยกันนะคะสาวใช้ก็บอกว่าคุณนายคะหนูขอขึ้นเงินเดือนได้ไหมคะคุณนายคุณนายบอกว่าทำไมฉันต้องขึ้นเงินเดือนให้เธอด้วยล่ะสาวใช้ก็เลยตอบว่าก็คุณผู้ชายอ่ะให้เงินคุณนายเยอะกว่าหนูอีกคุณนายก็เลยตอบว่าอ้าวก็ฉันเป็นเมียนี่ฉันก็ต้องได้สิสาวใช้ก็เลยตอบว่า

0: แต่หนูควบ2ตำแหน่งเลยนะคุณนายหนูเป็นทั้งสาวใช้แล้วหนูก็เป็นทั้งเมียคุณผู้ชายด้วยอ่ะไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะก็เป็นเรื่องสั้นๆนะคะสนุกๆนะคะเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะก่อนจะทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเนาะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลคนสวยนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะแล้วก็เจอกับพิมดาวันพรุ่งนี้นะ10โมงนะมารอนะคะพิมนาเหมือนเดิมนะคะเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะ
1: สนับสนุนโดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะคืนนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังนะเห็นมีคนขอเพลงของพี่ดอนมานะคะแต่ว่าหาไม่เจอคุณผู้ฟังเอาเพลงนี้ไปก็แล้วกันนะเอาความรักของเธอคืนไปจากพี่ดอนค่ะวันนี้พิมดาลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆนะคะทุกคนค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วย

แรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังกุท่านเลยนะเจ้าตีกำลังติดตามหับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเจ้าวันนี้ก็เป็นเวลาดีเนาะเฮามาเจอกันกุวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ทุ่มจะถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้ากับดีเจลูกจันทร์จันทิชาเจ้าวันนี้ทุกกับเมืองละเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังวันนี้เลือกงานเพลงนะ3งานเพลงกำเมืองแล้วก็แบบเพลงภาษาเหนือมาทักทายเอิ้นเอ่ยนะคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะเจ้าเนี่ย3งานเพลงขออนุญาตกันนะอันนี้ฟังกำเมืองไปก่อนเนาะเริ่มมากับงานจากวงอู้ลันลาอาสยามนะเจ้าฮู้ก่ออันนี้ชื่อเพลงแล้วก็ต่อด้วยบ่มีแฟนนะฮะงานจากดรีมสุภการแล้วก็ที่จบไปตะกี้ก็คืออยากกึดนักนะฮะงานจากพี่แคทรัตการเนาะและไม่คือมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าชอบนะคะเวลาดีเจอู้กำเมืองเจ้าวันนี้ก็เลยจะเต็มเลยในช่วงต้นชั่วโมงนะคะนะคะปุ๊บกลับมาที่รายการปกตินะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ของเราไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยคุณผู้ฟังนะคะที่เพจของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะ LTM FM 95ใครที่แวะเข้ามาผ่านเข้ามานะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะคะตันฝากด้วยก็แล้วกันนะคะกดเอาไว้เลยนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางช่องทางอื่นๆด้วยค่ะทางเว็บไซต์ของเรานะคะสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทอันนี้ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากเอาไว้ด้วย mcot connect นะคะ mcot connect สามารถฟังได้ทุกรายการเลยของอสมทแล้วก็รวมถึงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็มีคำถามเข้ามาว่าแอปพลิเคชันนะคะอันเดิมของเราก็คือ LTM FM 95เนี่ยทำไมถึงโหลดไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการอัปเดตตัวแอปพลิเคชันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฝากเป็นตัวนี้ใหม่ล่าสุดกับ MCOT Connect ดีกว่านะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่าconnect นะคะอันนี้ได้ฟังแน่นอนคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงหลังไมค์ตอนนี้เข้ามารัวๆเลยนะคุณผู้ฟังก็วันนี้เช่นเคยนะคะนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้ฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะจ๊ะ02-248-1366เอาแบบกำเมืองก่อน02-248-1366เจ้าเป็นดีเจสองภาษาแบบภาษาไทยอังกฤษหรอเปล่าภาษาไทยกับสามกำเมืองเจ้าสองภาษาไงเป็นแบบไบลิงกัวนะคะนะคะวันนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะจ๊ะสำหรับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400นะคะ4689400นะจ๊ะอยากจะแนะนำเพลงนะคะหรือว่าจะทักทายดีเจนะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะนะตอนนี้หลังไมค์เข้ามารัวๆเลยใครที่อยากจะคุยสายหน้าไม้นะคะอีกสักครู่ในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้หลังไม้นะคะแป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะอ่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันยามดึกนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะปีนี้ค่ะอย่างที่ทราบว่าเราเดินทางมาถึงปีที่22นะคะ22เนี่ยถ้าเทียบเป็นคนเราเนี่ยก็นะก็จบมหาลัยแล้วเนาะเริ่มเข้าสู่วัยทำงานนะคะโตและนะคะก็หลายๆคนเนี่ยอยู่กันมาแบบครอบครัวเลยคุณผู้ฟังนะคะฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการเริ่มต้นสถานีเนาะนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเพิ่งมาเจอเหมือนกันนะคะเพิ่งมาเจอเมื่อสัก4-5 ปีหรือว่าบางคนบอกเนี่ยเพิ่งเจอแบบเมื่อเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยนะคะไม่ว่าจะ
ช่วงไหนก็ตามนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับดีเจรวมถึงทีมงานของ FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะกิจกรรมของเราค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยมีตลอดทั้งปีนะคะในส่วนของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดอยากจะมาร่วมกิจกรรมทำอย่างไรอย่างแรกเลยคือการติดตามนะคะติดตามกิจกรรมว่าเอ๊ะนะคะเดี๋ยวเดือนไหนมีกิจกรรมอะไรไปที่ไหนอย่างไรบ้างที่เพจของเราตรงนี้นะคะรวมทุกอย่างอยู่ที่นี่อัปเดตก่อนใครFacebook Fanpage ค่ะเขียนง่ายๆพิมพ์ค้นหาง่ายๆคุณผู้ฟัง LTM FM แล้วก็ตามเลข95หรือว่าถ้าบอกว่าน้องลูกตาลเนี่ยพี่ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเลยไม่เป็นไรค่ะพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้เข้ามาก็จะเห็นโลโก้นะ22แบบนี้แล้วก็จะเห็นเราไลฟ์กันทุกชั่วโมงนี่แหละนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเข้ามาแล้วเห็นดีเจหน้าตาดีอันนี้กดไลค์นะคะนะคะถูกต้องรับรองว่าไม่ผิดแน่นอน นะโอเคค่ะนะคะฝากไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะฝากตัวและหัวใจดีเจด้วยนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ค่ะในช่วงสายชิวหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้ดิอาคนเราก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันไปนะคะแต่เราชอบแบบไหนก็ขอให้ได้แบบนั้นค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับอ้าวสายมารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องตาล
1: สวัสดีค่ะพี่ติ๊กนะ
2: ครับผม
1: ครับผมพี่ติ๊กกับตาลเราเคยคุยกันแล้วหรือยังจ๊ะ
2: เคยแต่ฟังครับไม่ได้โทรสักทีย
1: ังไม่เคยคุยสายหน้าไมค์ด้วยกันเน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กมากมากเลยที่โทรเข้ามาพี่ติ๊กอยู่ไหนคะเนี่ย
2: ขออยู่ศรีสะเกษกันทะลักครับผม
1: อ๋อหมายถึงว่าอยู่ที่บ้านแล้วหรือว่า
2: ที่ทำบ้านครับ
1: อ่าโอเควันนี้ศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างคะอากาศเริ่มเย็นแล้วหรือยัง
2: อ๋อตอนประมาณที่หนึ่งที่สองก็อากาศเย็นแล้วครับ
1: โอ้ค่ะ
2: นึกว่าจะไม่มีฝนแล้วครับ
1: ไม่มีฝนแล้วเนาะโอเคนะคะวันนี้ได้คุยกันแล้วติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะพี่ติ๊กขา
2: ฟังตั้งแต่พี่ณเดชน์นู่นแหละครับแล้วก็น้องตาลเข้ามานู่นนะครับ
1: ค่ะค่ะก็น่าจะสองสามปี
2: ไม่ได้ฟังประมาณปีสองสามปีนั่นแหละครับ
1: ค่ะค่ะอ๋ออันนี้ฟังทางวิทยุหรือออนไลน์จ้าพี่ติ๊ก
2: ตอนที่แรกฟังวิทยุแต่ตอนนี้ฟังทางเฟซบุ๊กครับ
1: โอ้แสดงว่าเคยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วเนาะ
2: ครับผม
1: พี่ติ๊กคอนเฟิร์มหน่อยสิว่าดีเจลูกตาเนี่ยสวยขนาดไหน
2: สวยตั้งแต่ร้องเพลงน้อยนิดหน่อยแล้ว
1: พี่ติ๊ก พี่ติ
2: ๊
1: ก
2: ก็ฟังเพลงครับผม ฟังในทุกแนว อยู่บ้านก็ฟังเอฟเอ็มที่บ้านครับผม
1: ขอบคุณมากค่ะพี่ติ๊กพี่ติ๊กบอกว่าเหนื่อยมากเลยโทรมาหน้าใหม่กับลูกตาเนี่ยเหนื่อยมากนะโอเคค่ะวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเนสกาแฟ
2: ครับผม
1: ค่ะกับลูกไม่เก่งแล้ว
2: ครับผม
1: โอ้โหเพลงนี้นะก็เป็นเพลงที่แบบก็เล่าเรื่องราวนะฮะพี่ติ๊กอยากมอบเพลงไหนเป็นพิเศษด้วยไหมคะเพลงนี
2: ้ก็ให้แฟนคลับน้องลูกตาแล้วก็LTMS เป็นก
1: ัด
2: มาท
1: ุ
2: กคนแล้วคร
1: ับ ได้เลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กมากๆถ้ามีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะคะ
2: ครับสวัสดีค
1: ่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะไซส์ชิวๆใจกับเพลงนี้ลูกไม่เก่งแล้วเนสกาแฟศรีนครค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแนะนำงานเพลงที่มีความหมายดีๆนะคะของน้องเนสกาแฟสีนครกับลูกไม่เก่งแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่นะคะรับอีกหนึ่งสายนะจ๊ะหรือจะเพิ่มเติมเพลงเอาไว้นะคะก็ที่เบอร์ของเรานะคะ02-248-1366นะคะมาทักทายสมาชิกกันบ้างนะคะมีหลายๆคนเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะสวัสดีพี่คันชิตนะคะพี่โกมลพี่พบพี่วิจิตนะคะแล้วก็พี่ไตรรัตน์นะคะคุณแม่ทันพิชาค่ะพี่สนชายนะบอกว่าสวยจ้ะ10 10 เอ๊ะอันนี้เหมือนไม่จำใจต้องชมนะคะ พี่บอลพาสวัสดีจ้ะน้องบอยดาวพระสุขนะบอกอยากฟังงานของพี่บ่าววีไม่มีประโยชน์นะคะไม่ถึงพี่หรอไม่ถึงดีเจหรอไม่มีประโยชน์หรออ๋อไม่ใช่ชื่อเพลงชื่อเพลงพี่ธนวุฒินะพี่บุญยงสวัสดีจ้ะแล้วก็น้องเกียรติศักดานะสวัสดีครับผมพี่ลูกตาลมาแล้วจ้าคิดถึงคิดถึงคิดถึงแล้วก็มีใครอีกพี่คำสอนนะคะสวัสดีจ้ะพี่อามพี่อามสวัสดีค่ะพี่นางหนูวานพี่ประเดิมนะคะน้องๆแกงฟอดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์น้องหนูดีนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็ใครอีกพี่มาดาพี่นักรบค่ะพี่พระกิตติหรอประกิตติประกิตติประกิตตินะคะพี่หานรักนะคะขอบคุณมากเลยสมาชิกของเราทักทายนะคะแล้วก็น้องหนูนาสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีนัทคุณณัฐพลกีตาร์หรออ๋อกีตาร์ด้วยอ่ะน้องกีตาร์จากเกาหลีใต้นะจ๊ะอันยองแล้วก็พี่อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยอ่ะพี่บุญยงอ่ะพี่ติ๊กอ๋อนี่หรอพี่ติ๊กหรอโอเคพี่ติ๊กก็คือพี่บุญยงจากศรีสะเกษเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะใส่หน้าใหม่นะคะขอบคุณมากเลยเข้ามาดู2ช่องเลยนะน้องกีตาร์ด้วยแล้วก็พี่ชนินนะบอดบอกว่าดีน้องลูกตาลคนงามเมืองเชียงใหม่ขอเพลงเสน่ห์เกาะคาของศักดิ์อุดมพรเนิร์ดจากลำปางเจ้าแล้วก็พี่ณรงค์นะคะรับชมอยู่ทางนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีน้องไบค์เพิ่มเติมนะจ๊ะป่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อค่ะหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะงานหวานเลยนะคะพี่วาจากสมุทรปราการเขาฝากมางานจากน้องลีโออาทิตย์ค่ะแม่ๆจ๋าหมดดวงฤทัยจัดให้ในช่วงนี้

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะทักทายเพิ่มเติมทาง Facebook Live นะสวัสดีพี่สุดใจนะคะบอกหวัดดีน้องลูกตาลคนน่ารักจากพี่จอใจเดียวบึงกลุ่มนะคะแล้วก็พี่จรูนกองแก้วจากแม่สอดนะบอกคนแม่สอดนอนฟังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่ฮารุณหามะพี่ไร่โรบัสต้าชัยราชด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแวะมาให้กำลังใจนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงสนุกๆกับมหานครไลฟ์นะคะหญิงลีศรีจุมพล

0: นด์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆ เปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย

0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแบกกันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: าจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงนี้แล้วเขินมากบาปบุญอะอะไรเงี้ยเราปกติเราจะได้ยินเนาะบาปบุญเนี่ยไม่รู้เป็นบาปหรือบุญนี่นะที่ทำให้เราได้มาเจอกันตรงนี้แต่ที่แน่ๆนะคะเราอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขนะฮะ GFM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะบาปบุญนะคะหนูมิเตอร์เล็กโซเรนนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่ฉันทนารังสิตแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักอยู่คู่ฟ้ากุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะจากพี่อนันต์โคราชจ้า
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานของพี่ป๋องนักเปลี่ยนนะคะเคยมีคนถามมาหน้าแหละ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
4: 23:02 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเอาละค่ะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วอุ๊ยวันนี้คนเหนือทำแล้วเนี่ยสวัสดีเจ้า
5: สวัสดีค่ะดีเจลูกตาลสาวน้ำหมวยคนใสชนทิชาค่ะ
4: เอ๊ะแล้วมันมีสโลแกนด้วยกะ
5: มีครับ
4: จ้าขอบคุณจ้านาคเนาะไอ้หนานดิฟเนาะจากแม่เมาะลำปางแม่นก็หา
5: ใช่แล้วครับ
4: นี่จำได้โอ้เป็นได้พ่องเจ้าสบายดีก่อบ่ได้พูดจักมาเลย
5: ครับสบายดีครับ
4: จ้าบ้านเฮาฝนตกก็ไอ
5: ้ตกมาวันที่5ที่6นะครับแล้วไปหายแซ่บเลยถึงวันที่แดดฮ้อนมากเลย
4: โอ้แต่เพิ่นว่าจะกำลังจะหนาวเลยจะแตกก็หา
5: เข้าใจช่องจอนเจ้านี่หนาวอยู่ครับมันเย็นๆเริ่มจะมีหมอกลงครับ
4: เจ้าโอ้หวังว่าไอ้น้องจะได้ใส่เสื้อกันหนาวกันพ่องเนาะใส่เสื้ออุ่นเน
5: า
4: ะ
5: ครับผมน่าจะได้อยู่ได้ใส่เจ้าอยู่ครับปีนี้ครับผมยุดเจ้าครับ
4: เจ้านะแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำอยู่เนาะเพราะว่าเห็นเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกติดต่อกันแถมแต่ว่าก็บอกว่าจะเยอะขนาดไหนเนาะจะหนักขนาดไหนเน
5: า
4: ะ
5: แต่ส่วนมากทางเทนี่มันจะไม่ค่อยมีหนักครับ
4: เจ้า
5: เป็นว่าตื่นนั่งๆทั้งแถวไอ้หมอกที่มันไม่ค่อยหนักครับ
4: ดีละเจ้าดีละ
5: หมอกปอมีน้ำใสนาอยู่นะครับ
4: โอ้ดีเลยดีเลย
5: เขาเลี้ยงข้าวได้ครับ
4: เจ้าโอเคเลยนะวันนี้อนันต์ที่บอกว่าอยากฟังเพลงของศรีไพรสารีวงศ์อีกา
5: ครับผมนอนกอดตัวเองครับ
4: นอนกอดตัวเองแล้วประเด็นนี้นอนกอดตัวเองก่อจะได
5: ้ตัวเองตัววันแล้วครับ
4: ฮั่น
5: สวัสดีครับ
4: แล้วพันธุ์จะถามแล้วมาถามมาได้ว่านอนกอดตัวเองก่อยี่บดายตัวแซวเล่นมาได้เนอะนะเจ้าโอเคได้เลยได้เลยนอนกอดตัวเองก็มอบเพื่อตัวเก่ากะ
5: ตัวเก่าแล้วก็มอบเพื่ออ
4: ะไรมอบเพื่อไหนพ่องเจ้า
5: เมื่อปี2558แม่นครสาวเกียวลอมแล้วปีนกสุพรรณพี่วารีสารสุโขทัยพี่นันท์พี่ตะบูนพี่เขียวสุมพรพี่นกสุมพรและเอซีทุกท่านนะครับน้องลูกดานตัวแล้วก็น้องน้องกวางน้องแป้งเน
4: า
5: ะ
4: เจ้า
5: หลังไม้ตัว
4: เจ้ายินดีจันนักเดี๋ยวจัดให้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงวันนี้เดี๋ยวไอ้นานดิฟโซโล่ได้เลยมันก่อ
5: ครับ
4: จำได้ก่ออันนี
5: ้ได้ครับ
4: ได้เนาะโอเคจัดมาเลยค่ะ
5: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มพิซซ่าสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอ่ารสชาติดีๆทั้งง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอ่า
4: สุดยอดแต่เลยเน่จำเก่งอ่ะ
5: จังมาพี่เผามันสั้นไม่เดี๋ยวเลยบอกขอลาใหม
4: ่โอ้ยนี่
5: จะ
4: น
5: ะได้ตอบปลาสามตัวแล้วครับ
4: เจ้าเจ้าเจ้านี่จะนะเลยแล้วปกติไอ้หนานฟังถึงกี่โมงเจ้าถึงสักตีอย่าง
5: ก็มันมาแน่นอนครับบางทีมันก็รับเจ้าก็ตื่นขึ้นมากับฟังครับบางทีก็โทรฟังบางทีช่วงของน้องเมย์ช่วงของดีเจน้องเพชรครับฟังอยู่ครับ
4: แล้วมาตอนเหรอกลางวันฟังก่อน
5: อ๋อกลางวันมาได้ฟังครับเพราะเป็นขึ้นปกติของหานี้ของ
4: ลำปางอ๋ออันนี้ฟังอสมทลำปาง
5: ครับผม
4: เจ้า
5: ถ้าจะฟังขึ้นฟังขึ้นนี่ก็ต้องฟังอสมทแปรครับ
4: อ๋อแต่ตั้งแปรเป็นฮับอยู่น้องมาตอน
5: ครับฮับ
4: เจ้า
5: แต่ว่าอสมทรักนะครับ
4: เจ้าแต่ก็จะเกิดว่าอยากให้ก็ต้องหากันแต่นี่ก็ออนไลน์ได้เนาะไอ้หนาน
5: ครับกันมุนไปฟังที่แปรก็ได้ครับถ้าว่าช่วงกลางวันยังไง
4: อ๋อแสดงว่าร
5: ับสัญญาณของอสมทรักครับ
4: ตรงนั้นรับสัญญาณได้2ตีเลยลำปางตัวแปร
5: ที่ผมเดียวนี่มันจะรับสัญญาณได้คืออสมทแปรอสมทอุตริตอสสุขทุกข์โขทัย
4: อ
5: สมทเชียงใหม่ได้ครับลำปาง
4: โอ้ได้หลายได้หลายสถานีเลยเนาะดีจังเลย
5: เ
4: จ้าโอ้ดีเลยดีเลยยินดีจ้านักเลยเจ้าไอ้หนาวันนี้เนาะเจ้าได้อู้

0: ันเนาะรักษาสุขภาพไม่ได้เนอ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: สวัสดีเจ้านะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคกับ4งามเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะทาง022481366นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยทั้ง4เพลงแต่ว่าจะมีเพลงอะไรบ้างจากคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างเดี๋ยวมารอฟังนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้นอนกอดตัวเองสีไพรสารีวงศ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงนะคะในพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคจากที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับงานแต่งคนจนค่ะมนแคนแก่นคูณจากลุงน้อยประจวบคีรีขันธ์นะคะคอยนวลที่สวนลำไยค่ะออส48จากแม่พรนะคะแม่พรแพร่นะคะแล้วก็มีแท็กซี่กับนางโลมค่ะยิ่งยงยอดบัวงามนะคะจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรานะคะนอนกอดตัวเองสีไพรสารีวงจากสายหน้าใหม่อ้ายหนานดิบจากแม่เมาะลำปางเจ้าจัดให้นะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามายังมีอีกนะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมถ้าใครสมาชิกทาง Facebook Live นะคะเข้ามายามดึกนะคะสวัสดีพี่อภิสิทธิ์นะคะพี่ชัยโต้พี่เอกรินนะคะพี่ประคองแล้วก็หลายๆคนที่อยู่กันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกด้วยนะคะเพิ่มเติมพี่ณภสรด้วยนะคะพี่สงวนศรีนี่นะคะพี่อะไรนะผีไม่ใช่พี่ผีกาก้าเออนะพี่หนูเพียรนะคะพี่สายทองพี่คนไม่สวยพี่เกรงไกรขอบคุณมากเลยค่ะทุกข้อความแล้วก็ป๋าเทพนะคะป๋าเทพนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ณริษาด้วยนะคะเพิ่มเติมนะคะอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงพิเศษให้ด้วยนะคะพี่ต้นจากรามคำแหงบอกว่าวันนี้อยากฟังงานของพี่หญิงทิติการนะคะจริงๆมีงานของพี่หญิงอีกสายหนึ่งด้วยจากน้องไบร์ทสมุทรปราการนะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่หญิงด้วยเนาะเอ้าจัดให้เลย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับเพลงใหม่จอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงนวลนวลเอ่ยค่ะศิลปินยุ้ยมานะศักดิ์นะคะจากสังกัด Friend Music ค่ะคำร้องทำนองนะคะแต่งเองนะเพราะว่าเป็นนักแต่งเพลงด้วยเป็นนักร้องด้วยนะคะยุ้ยมานะศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The JC

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะสองงานเพลงต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดเป็นฮิตที่19นะคะมิติที่0จิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งกับเล็กรัชเมธแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยฮิตที่20เลยนะคะ19 20นะคะสำหรับฮิตที่20กับบุญพลาบ่อฮอดอ้ายแมนพี่สิทธิพงศ์นะคะจากแบมบูบีทค่ะสองงานเพลงนี้จัดให้ค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอน

0: 990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

นส่งท้ายวันนี้นะคะตอนนี้23:53นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานเพลงของคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินกันละกันนะคะกับอย่ารู้เลยแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆการติดตามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่ฝากเพลงเข้ามาเพลงไหนวันนี้ไม่ได้เปิดก็ขออภัยจริงๆคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะมีนัดกันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะ เพลงเราหายไปไหนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังเหมือนจะไม่ให้ไปต้องบอกว่านอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: ติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: วิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได
0: ้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลู
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: อุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือ

3ผลงานเพลงจาก3สาวภาคใต้นะคะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะจากนุ้ยสุวีนานะคะตามมาด้วยชอบมานานพังเข้าแล้วพังเข้าแล้วนะเห็นแล้วก็มันก็ชอบน่ะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อีก1ผลงานเพลงค่ะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะผลงานเพลงนี้ก็น้องลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นเดี๋ยวนี้เป็นสาวแล้วนะเป็นสาวสะพรั่งแล้วแต่งตัวแต่งหน้าน่ารักน่าเอ็นดูนะคะอ่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังบ้างแล้วอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยว่าโอ้ยน้องเมย์อยากฟังเพลงนี้มอบให้กับใครเป็นพิเศษนะคะก็จะได้จัดเสิร์ฟให้ตรงจิตตรงใจนะคะให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้แล้วในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชานะคะวันนี้ใครดูรายการเรื่องพบค่ำบ้างหรือเปล่าเนาะขอซาวเสียงก่อนเลยนะคะก็เป็นรายการข่าวที่ตามทุกกระแสข่าวนะคะมีทั้งเรื่องของการกินเจใช่ไหมวันนี้เข้าวันที่9ตุลาแล้วก็มีหลายๆคนนะคะเริ่มที่จะเขาเรียกว่าล้างท้องรอกินผักรอแล้วนะคะก็เริ่มกินเจแล้วก็จะเน้นคำพูดคำจาให้สุภาพตามความเชื่อนะอาหารที่มีกลิ่นแรงอย่างผักอะไรต่างๆกระทงกระเทียมอย่างเงี้ยเขาก็มีข้อห้ามของเขาอยู่อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนใหญ่ที่จะมาการกินเจเนี่ยก็เริ่มจากแบบคนไทยเชื้อสายจีนใช่ไหมอันนี้เป็นครั้งแรกของน้องเมย์เหมือนกันที่จะเริ่มกินเจเป็นครั้งแรกแล้ววันพรุ่งนี้นะคะน้องเมย์ก็มีสอบผู้ประกาศก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงนะเพราะว่าแต่ละวันข้อสอบก็ไม่เหมือนกันด้วยตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนๆไปสอบแล้วเพื่อนๆก็บอกว่ามีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างแล้วไปแต่ว่ามีสาวคนนึงสอบผ่านจ้าคือนักจัดรายการของเราอุ้มกสิยานี่สอบผ่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะน้องอุ้มของเราอุ้มกสิยาของเราหลังจากมีความมานะพยายามมาตลอดอีก1ปีเพราะว่าสอบครั้งแรกอาจจะมีความตื่นเต้นไงพอครั้งที่2เนี่ยมันก็มีความที่เราได้ฝึกปรือวิทยายุทธของเราเรียบร้อยแล้วมันทำให้เรามั่นอกมั่นใจนะคะแล้วก็สอบผ่านเป็นที่เรียบร้อยยินดีกับเพื่อน

อุ้มมากๆนะคะเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ทิ้งความฝันถ้าเรายังคงมีความพยายามและติดตามและมุ่งมั่นกับมันในที่สุดนะคะอุ้มเนี่ยเขาก็สอบผ่านจนได้คุณผู้ฟังเองก็เหมือนกันนะอย่าละทิ้งความพยายามของตัวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะใครที่คุยสายหน้าไมค์โทรมาแล้วโทรมาอีกโทรไม่ติดก็อย่าละทิ้งความพยายามชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอเออจะได้แบบว่าสักวันมันต้องเป็นของเรานี่นะเป็นกำลังใจให้โทรให้ติดโทรให้ได้และได้สายหน้าใหม่ในที่สุดเห็นไหมเราจะต้องมีความพยายามโยงเข้ามาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยนะคะอ่ะมาหนึ่งผลงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะต้นชั่วโมงเลยก้อนหินสิ้นใจจากพี่แคทรัติกานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงสายชิวหิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งแสนน้ำไม้มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่เมย์ทิชาคนสวย
1: สวัสดีค่ะทำไมเสียงน่ารักจังเลยอ่ะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมเด็กหญิงอะไรคะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอิงดาวนะคะ
1: อยู่ที่จังหวัด
2: เพชรบูรณ์ค่ะสมาชิกใหม่นะคะ
1: เหรออะไรที่ทำให้โทรมาในวันนี้ล่ะคะ
2: ก็อยากคุยกับพี่เมย์ด้วยค่ะเพราะว่าหนูได้คุยกับดีเจหลายๆท่านแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับพี่เมย์ทิชาเลย
1: หรอมีดีเจท่านไหนแล้วบ้างที่ได้คุยแล้ว
2: มีพี่หมิ่งธนชัยแล้วก็พี่วาสุพี่อุ้มนะคะแล้วก็ล่าสุดพี่ลูกตาลค่ะเมื่อคืนนี้
1: อ๋อเหรอได้คุยแล้วเรียบร้อย
2: ใช่ค่ะ
1: น้องไบร์ทบอกว่าเดี๋ยวอิงดาวได้อีกแล้วน่ะสายหน้าไม้น่ะ เขาเรียกว่ารู้จังหวะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะนี่หนูโทรเป็นร้อยสายนะคะเนี่ยกว่าจะได
1: ้เออเพราะว่าพี่จัดรายการมาต้องนานเนี่ยฟังมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
2: ตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะตอน3ขวบอะค่ะคุณย่าเล่าให้ฟังบอกว่าคุณย่าเปิดฟังแต่3ขวบเลยค่ะเพราะว
1: ่
2: าถ้าคืนไหนค่ะไม่ได้ฟัง FM 95หนูก็จะบอกว่าจะฟัง FM 95จะฟัง FM 95ค่ะคุณย่าบอกนี้เลย
1: แล้วตอนนี้หนูกี่ขวบแล้วอะ
2: 18ค่ะเรียนคณะพยาบาลอยู่ค่ะตอนนี
1: ้ว้าว18นะ
2: ค่ะแต่ว่าคือยังไม่ได้เรียนนะคะต้องรอปีหน้าค่ะ
1: อ๋อแต่ว่าสอบแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยหรอ
2: ใช่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านค่ะอ
1: ืมแล้วต้องไปเรียนที่ไหนอะคะ
2: ต้องดูก่อนค่ะพี่ว่าอาจจะเข้าไปที่กรุงเทพหรือว่าอาจจะเรียนที่บ้านเราดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: อืมแต่หนูติดคณะพยาบาล
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาไม่ได้บอกหรอลูกว่าหนูติดที่มหาลัยไหน
2: อันนี้ต้องดูอีกทีนึงค่ะพี่แต่จริงๆหนูก็อยากจะไปที่กรุงเทพอะค่ะ
1: หมายถึงว่าหนูเทียบคะแนนเอาเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อแต่ว่ายังไม่ได้ระบุสถานที่เรียน
2: ค่ะ
1: จริงไหมเนี่ย
2: คือต้องรอปีหน้าเลยค่ะถึงจะได้ระบุสถานที่เรียนได้
1: อ๋อเหรองั้นโทรมาอัปเดตด้วยนะอยากรู้จังเลยว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการเรียนที่แบบไม่เหมือนเดิมด้วยนี่ก็ไม่ได้ไปทันกับเขาว่าแบบยังไงเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยการสอบเนี่ยเราต้องเลือกมหาลัยแล้วอะอย่างของพี่สมมติว่าพี่อยากเรียนที่ราชมงคลอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องแบบไปสมัครที่ราชมงคลนึกออกไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หรอแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเรียนพยาบาลนะคะ
2: ก็เวลาที่บ้านนะคะมีคนคุณย่าค่ะคุณพ่อคุณแม่แบบเจ็บป่วยเงี้ยค่ะก็ไม่มีคนดูแลเงี้ยค่ะ
1: อืมเราก็เลยรู้สึกว่าอยากดูแลท่าน
2: ใช่
1: อย่างน้อยก็มีความรู
2: ้เจอความฝันของหนูด้วยค่ะพี่ตั้งแต่ประมาณ 7-8 ขวบเลย
1: แล้วรู้ใช่ไหมว่าการเป็นพยาบาลเนี่ยแทบไม่มีเวลาดูแลคนในครอบครัวตัวเองเลยนะ
2: ใช่ค่ะรู้แต่ก็แบบว่าอยากลองดูสักตั้งนะคะพี่
1: พี่เป็นกำลังใจให้นะทำตามความฝันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่น้องรู้สึกว่าชีวิตมันจะไปได้ดีหรือมีสวัสดิการที่ทำให้ครอบครัวของเราสุขสบายขึ้นเนาะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้
2: ที่ทำกู้ภัยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะเงินก็เป็นกำลังใจให
1: ้
2: นะคะ
1: โอ้ได้เลยค่ะขอบคุณครับวันนี้น้องอิงดาวอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: คำถามที่อยากฟังคำตอบของพี่สารสารสินค่ะ
1: โอเคได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ชาวลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะคะที่ยังฟังพี่เมธิชาอยู่ในตอนนี้นะคะ
1: แล้วปกติหนูฟังช่วงเวลาไหนเป็นหลักแบบว่าฟังบ่อยๆนะจะเป็นช่วงดีเจคนไหน
2: จริงๆก็จะเป็นช่วงพี่ลูกตาลแล้วก็ช่วงพี่เมธิชานี่แหละค่ะ
1: หรอแล้วถ้าพี่เทสได้ไหมเทส

0: ใช่ไหมว่าถ้าพี่เมย์พูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
1: เอาละเอาละ
2: เ
0: ด็กรุ่นใหม่จะรู้ไหมเนี่ยจริงๆต้องพูดว่าถ้าพูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตาหลุมตุ่มมองโอเคไหม
2: อ
0: ๋
2: อแซะมองตาหลุมตุ่มมองใช่ไหมคะ
0: เอาใหม่นะถ้าพี่เมย์พูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
2: ตาหลุมตุ่มมองใช่ไหมคะ
0: โอเคเก่งมากโอเค
2: พยายามโทรมาบ่อยๆดีนะคะ
0: ได้เลยพยายามเขานะเพราะว่ามีหลายคนเขาโทรมาแล้วเขาบ่นนะว่าเขาโทรไม่ติดนะ
2: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ให้สายหนูบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ๊ยมาส่งมาเส้นสายอะไรหรือเปล่าโอเคไหม
2: แม่นะสิคะเดี๋ยวจะมีคนหมั่นไส้หนู
0: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำวิคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะเรามาเปลี่ยนที่นอนให้ปังรับเทศกาลปีใหม่กันนะคะส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นหนาไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นด้วยนะลดการสะสมของเชื้อโรคค่ะมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศของห้องให้ไม่ซ้ำเลยนะมี2สไตล์ด้วยกันค่ะในเซตนี้นะคะก็คือมีลาย Midnight Forest ค่ะเป็นลายดอกไม้ป่าโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบนะส่วนลายสวีทคาร์เนชั่นลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ค่ะช่วยให้ห้องนอนเนี่ยดูอบอุ่นและผ่อนคลายขึ้นด้วยนะโปรโมชั่นแรงเลยรับเทศกาลปีใหม่ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยจ้า02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จะมาไล่คาถาใส่คุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะจะมาเป่าให้รักจะมาเสกให้หลงนิดนึงนะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับเพลงนี้ค่ะเป่าให้รักเสกให้หลงจากสันวงสะท้อนค่ะ
3: ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆให้กับนักร้องผมสั้นน้องสันวงสะท้อนครับผม

0: ขอบคุณครับขอบคุณอย่างเสียงปรบมือกับทุกๆท่านในมอบไปครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 90ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟัง

0: ิตย์24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา